0: ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
0: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok BlueprintFor Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
4: Bangkok Blueprintจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อ Bangkok Blueprintก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
3: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากอเกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุนแบงคอกบลูพริ้นท์ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามภารกรซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอรรถยุทธ ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
6: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างๆมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
5: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัย นอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
1: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ลำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมน รวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
0: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดามุนีนักเรทาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮาที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับ บุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัศกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นหุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องภพสุรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต21-19 21-12 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวรรณรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26ตุลาคมณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น
12: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิด
2: การตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบโดยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: ประสบการณ์ออร์เคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดัง

0: การแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อาตมาจะขอถวายพระพรพระมหาบพิตรในด้านของพุทธจริตคำว่าพุทธจริตแปลว่าจิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์ของความฉลาดนี่ท่านที่มีจริตเนื่องในความฉลาดหรือว่ามีอารมณ์ในความฉลาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้กรรมฐานสนับสนุนไว้4อย่างจริตทั้ง2รายการคือศรัทธาจริตกับพุทธจริตที่องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นจริตที่จะพึงเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาจริตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กรรมฐานสนับสนุนไว้ในขั้นพระโสดากับสกิทาคาสำหรับพุทธจริตนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พระกรรมฐานสนับสนุนไว้เข้าถึงอรหัตผลนี่องค์สมเด็จพระทศพลเห็นว่าเป็นคนฉลาดจึงได้ให้กรรมฐานเฉพาะคนฉลาดไว้เพื่อปฏิบัติสำหรับท่านที่มีอารมณ์เป็นพุทธจริตจะสังเกตได้ง่ายว่าเป็นคนมีสมองไวมีความเฉลียวฉลาดสามารถเห็นเหตุการณ์ทั้งปวงเกือบทั้งหมดวิชาการใดๆซึ่งไม่เคยศึกษามาในการก่อนแต่มีนิสัยในการลอกแบบนี้อย่างหนึ่งนิสัยค้นคว้าด้วยสมองของตนเองอย่างหนึ่งโดยใช้การสังเกตการเรียกว่าเป็นการศึกษานอกมหาวิทยาลัยหรือว่าการศึกษานอกโรงเรียนท่านคนประเภทนี้ที่มีจริตแบบนี้สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เกือบทั้งหมดถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของมนุษย์ธรรมดาแล้วก็สามารถจะผ่านสายตาไปได้แล้วท่านประเภทนี้ทำได้คำว่าไม่สามารถจะไม่มีสำหรับท่านที่มีนิสัยเป็นพุทธจริตเพราะว่ามีจิตอบรมมาแล้วด้วยดีในอดีตชาติดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงให้กรรมฐานเฉพาะคนฉลาดไว้สำหรับท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริตขอประทานขอใช้คำวาจาว่าเป็นคนฉลาดพุทธจริตคือคนฉลาดสมเด็จพระบรมโลกนาถให้กรรมฐานเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติด้วยความนึกคิดไว้4อย่างคือ 1. มรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ 2. จตุธาตุประฐาน 4. พิจารณากัน5ว่าเป็นธาตุ4คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเนื้อสามอาหารเรปริกูได้สัญญาพิจารณาหันว่าเป็นของสกปรกไม่ติดในรสอาหารไม่ติดในกลิ่นและในสีของอาหาร ไม่มัวเมาในเรื่องของอาหารเนื้อสี่อุปสมานุสติกรรมฐานนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์รวมความว่ากรรมฐานทั้งสี่อย่างนี้ถ้าคนไม่ฉลาดมีความขลาดในชีวิตเขาจะไม่ยอมคิดถึงความตายเป็นสำคัญเมื่อคิดถึงความตายขึ้นมาเมื่อไรก็มีแต่ความหวาดหวั่น แต่สำหรับท่านที่ทรงปัญญาสูงคือพุทธจริตจะมีอารมณ์คิดถือว่าความตายเป็นของธรรมดาไม่ใช่ของแปลกเพราะทราบอยู่แล้วว่าคนและสัตว์เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นคนทุกคนต่างคนต่างเดินเข้าไปหาความตายด้วยกันทุกวันทุกเวลาจึงเห็นว่าความตายเป็นกีฬาของชีวิตคำว่ากีฬาเป็นการสนุกเป็นการแสดงออกถึงการออกกำลังทำให้ร่างกายรื่นเริงทำร่างกายแข็งแรงมีความรื่นเริงอยู่เป็นปกติเมื่อคำว่านักกีฬาจริงๆไม่ใช่อันธพาลเข้าช่วยก็จะเห็นได้ว่าท่านผู้นี้มีความรื่นเริงหันษาตลอดเวลาเพราะหนึ่งสุขภาพดีถ้าสุขภาพทางร่างกายดีสุขภาพทางจิตใจดีมีการเสียสละจึงเรียกว่านักกีฬา สำหรับท่านที่มีปัญญาฉลาดประเภทพุทธจริตท่านก็มีอารมณ์จิตเห็นความตายเป็นกีฬาของชีวิตเพราะนักกีฬาเมื่อพูดถึงการแข่งขันกีฬาเมื่อไรความกระปรี้กระเปร่าจะปรากฏกระจายเข้าทันทีมีความยินดีเรื่องการที่จะเข้าแข่งขันหรือแสดงกีฬาเพราะว่าเป็นกิจที่เขาจะพึงทำพร้อมที่จะลงสนามเสมอทั้งสนามซ้อมและสนามแข่งขันแม้ว่าจะมีความเหนื่อยยากมีความร้อนมีความหนาวเพียงใดก็ตามทีท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ย่อท้อแต่การฝึกซ้อมหรือการแข่งขันข้อนี้มีอุปมาชั้นใดสำหรับท่านที่มีน้ำใจฉลาดจัดว่าเป็นประเภทพุทธจริตมีอารมณ์คิดค้นคว้าหาความจริงอยู่เป็นปกติจึงมีความรู้สึกว่าความตายเป็นกีฬาของชีวิตทั้งนี้ก็เพราะว่าจะคิดว่าเป็นกีฬาหรือไม่เป็นกีฬาก็ตามวันเวลาล่วงไปล่วงไปชีวิตของคนของสัตว์ก็เคลื่อนไปหาความตายทุกขณะนั้นท่านนี้ที่มีความฉลาดจะมีความรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องปกติของขันห้าคือร่างกายยังไงยังไงก็ต้องตายกันแน่จะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวันเจ็บป่วยตายแก่ตายไปเองแล้วมีอุบัติเหตุตายไม่สำคัญตายเหมือนกันหมดนี่เวลากำหนดของความตายของชีวิตเป็นของไม่แน่นอนอาจจะตายเมื่อแก่อาจจะตายเมื่อวัยกลางคนอาจจะตายเมื่อหนุ่มสาวอาจจะตายตั้งแต่เป็นเด็กบางคนถ้าเกิดมาไม่ทันจะพ้นคันของมารดาก็ตายนี่เป็นอันว่าความตายเป็นกีฬาประจำใจของท่านผู้เป็นพุทธจริตมีจิตที่มีอารมณ์ฉลาดจึงมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการเกิดแล้วก็เดินเข้าไปสู่ความตายเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์คนกว่าจะเกิดขึ้นมาได้ก็แสนลำบากก่อนที่จะเกิดมาจากไหนเราไม่ทราบแต่ถ้าว่าขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาถ้าเราจะนึกน้อมใจเข้าไปว่าดูภาพท้องเด็กในครรภ์จะนั่งอยู่ในสภาพคุดคู้เหยียดเท้าเหยียดมือก็ไม่ได้มีสภาพเหมือนกับว่าคนนั่งกอดเข่าจะนั่งชันเข่าใช้เวลาประมาณ10เดือนนับตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิใหม่ๆจิตเข้าสู่ครรภ์ของมารดาสภาวะของก้อนเลือดยังไม่ใหญ่ก็ยังรู้สึกว่ามีความสบายสำหรับห้องนั้นมีอุปมาเหมือนกับคนนอนอยู่ในห้องกว้างๆเมื่อต่อมาก้อนเลือดนั้นจับกลุ่มมากขึ้นเป็นร่างกายขึ้นมาก้อนโตเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าห้องคือคันของมารดานั้นแคบลงไปทุกทีในที่สุดเมื่อร่างกายนี้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเต็มที่ก็ปรากฏว่าห้องคับตัวไม่สามารถจะเหยียดมือและเหยียดเท้าออกไปได้ อาการอย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทรมานกายทรมานใจจะปวดจะเมื่อยเป็นประการใดก็ตามทีขยับขยื่นกายไม่ได้มันเป็นการทรมานอย่างที่สุดขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาก็แสนจะลำบากถ้ามารดาบริโภคอาหารร้อนเกินไปเผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปหรือว่าเคลื่อนไหวกายมากเกินไปเด็กที่อยู่ภายในก็มีความลำบากมีทุกขเวทนาทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นความจริงการอยู่ในครรภ์ของมารดาเต็มไปด้วยความทุกข์เรียกว่าชาติพุทุกขาความเกิดเป็นทุกข์แต่คนมองไม่เห็นความจริงไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อก็น่าจะคิดด้วยตาของปัญญาเมื่ออาศัยปัญญามีอยู่คนจะรู้ได้สำหรับท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริตคือจิตประกอบด้วยความรู้หรือจิตประกอบด้วยความฉลาดย่อมเห็นโทษของการเกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดานี่เมื่อคลอดจากครรภ์มารดาขณะที่อยู่ในครรภ์มารดามีความอบอุ่นจากธาตุไฟของมารดาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทำให้ร่างกายสบายเวลาคลอดจากครรภ์มารดาออกมาใหม่ๆกระทบความร้อนกระทบความหนาวจากอากาศซึ่งสัมผัสใหม่มีการแสบตัวจึงร้องเจ้าออกมาแต่หมอตำแยบางคนเข้าใจว่าเด็กร้องเสียงดังมีความแข็งแรงดีแต่ความจริงไม่ใช่ความแข็งแรงของเด็กก็อาจจะเป็นความแข็งแรงก็ได้แต่ที่การร้องนั้นไม่ใช่ดีใจหรือว่าไม่ใช่มีความพอใจใดๆเป็นการแสบกายที่ทนไม่ไหวเพราะมากระทบกระทั่งกับอากาศที่ไม่เคยสัมผัสมาในการก่อน มีความหนาวและความร้อนเป็นต้นทนไม่ไหวจึงร้องนี่จะเห็นได้ว่าแม้แต่คลอดจากครรภ์มารดาก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วไม่เป็นเรื่องต่อมาเมื่อคลอดจากครรภ์มารดาอาหารที่เคยอยู่ในครรภ์ได้รับการสัมผัสคือหล่อเลี้ยงจากครรภ์ของ

ทนไม่ไหวจึงร้องนี่แสดงถึงความลำบากพระพุทธเจ้ากล่าวว่าชิคฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคคือเป็นอาการเสียดแทงอย่างยิ่งนี่เป็นปัจจัยของความลำบากการเลี้ยงตัวเองไม่ได้เป็นทุกข์ปวดอุจจาระปัสสาวะบิดามารดาผู้เลี้ยงยังไม่รู้ในที่สุดก็ต้องถ่ายราดลงมาทั้งที่กลิ่นมีความเหม็นก็ต้องทนเพื่อช่วยตัวเองไม่ได้ปัจจัยส่วนนี้ก็เป็นความทุกข์ถ้ามีอาการป่วยไข้ไม่สบายก็บอกใครเขาไม่ได้กว่าเขาจะทราบไอ้ความทุกข์ทรมานการเสียดแทงทั้งหลายเหล่านั้นก็แสดงออกมาจนมากทนไม่ไหวร้องบิดกายบ้างกำมือกำเท้าบ้างอย่างนี้เป็นต้นสำหรับคนผู้มีปัญญาคือมีความฉลาดมีความเข้าใจชัดว่าการเกิดเป็นทุกข์ความทุกข์ไม่มีแต่เท่านี้เมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีความทุกข์ในการปรารถนาในการแสวงหาคู่ครองบ้างเมื่อยังไม่ได้สมความปรารถนาก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาไปแล้วก็เสริมความทุกข์ให้มากขึ้นเพราะว่ากำพังตัวเองมีความสุขพอสมควรทุกข์บ้างก็ไม่มากเมื่อมีคู่ครองก็มาก็ต้องเอาใจคนอีกพวกหนึ่งไม่ใช่คนเดียว ในการกระทบกระทั่งกันซึ่งกันและกันด้วยอำนาจความรักเป็นปัจจัยเป็นเหตุนำมาถึงความเศร้าโศกเสียใจเป็นเหตุนำมาถึงอันตรายที่จะพึงถึงตัวที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความรักความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายจะพึงมีมาได้จากความรักเป็นปัจจัยถ้าหากว่าเราไม่รักเราไม่พอใจสักอย่างเดียวใครจะป่วยใครจะตายของจะหายอะไรก็ช่างถ้าไม่สนใจไว้ก่อนความเศร้าโศกเสียใจมันไม่มีที่มีความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานี้ก็เพราะทุนเดิมมีความรักอยู่ก่อนนี่องค์สมเด็จพระชินวรทรงเห็นโทษของความรักความผูกพันเกินไปโดยไม่คิดถึงกฎธรรมดานี่คนที่เกิดมาอาศัยกิเลสเป็นเครื่องนำหน้ามีความรักมีความพอใจมีความยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันทั้งด้านสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต้องสลายไปจากไปความเศร้าโศกเสียใจมันก็ปรากฏเหตุแห่งความรักจะมีขึ้นมาได้ความเศร้าโศกเสียใจจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความเกิดเป็นสำคัญถ้าไม่เกิดที่อย่างเดียวจะมีอะไรมารักกันจะมีอะไรมาหวงแหนจะมีอะไรมาเป็นเครื่องแยกตัวกันและจากกันที่นี้กล่าวว่าอันตรายจะพึงเกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยความรักเป็นเหตุนี่องค์สมเด็จพระบรมโลกกเชษฐ์ทรงตัดชี้เห็นชัดๆว่าคนที่เรารักก็ดีของที่เรารักก็ดีถ้าใครมาล่วงละเมิดสิทธิของเราเราพร้อมที่จะป้องกันสิทธิทั้งหลายเหล่านั้นนี่ขณะที่จะเข้าไปป้องกันก็ต้องเกิดการต่อสู้กันประกาศตนเป็นศัตรูกับบุคคลผู้ละเมิดสิทธิตอนนี้อันตรายจะพึงมีได้เพราะอาศัยความรักเป็นเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์เห็นว่าท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริตคือมีจิตมีความรอบรู้เป็นคนฉลาดสามารถจะพิจารณาผลแห่งความเกิดว่าเป็นทุกข์ในวชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์จะเห็นได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์จึงแสดงว่าจึงแสดงให้บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ทราบชัดว่าท่านจะต้องตายเป็นปกติ แต่ว่าก่อนที่จะตายท่านเป็นทุกข์ก่อนทุกข์เนื่องจากความเป็นอยู่ทุกข์เนื่องจากความสัมพันธ์แต่ว่าเวลาความใกล้จะตายขึ้นมานั้นความทุกข์จากขันธ์ 5มันก็มีมากขึ้นเพราะทุกขเวทนามาบีบคั้นประสาทจนทนไม่ไหวจึงตายนี่เป็นอนุวาองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงทราบชัดว่าท่านที่มีความฉลาดไม่มีความหวั่นไหวในความตายเพราะรู้ตัวว่าจะต้องตาย

ไม่ก็รู้ตัวอยู่ว่าการเกิดมาก่อนที่จะถึงตายมันเต็มไปด้วยความทุกข์และความตายนี้ก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงทรงแนะนำให้ท่านหลายเหล่านี้ใช้ปัญญาพิจารณากรรมฐานที่มีคุณใหญ่ต่อไปเพื่อความไม่ประมาทโดยคิดว่าในเมื่อความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ทุกข์เพื่อความเกิดเกิดมาเพื่อความตายทรัพย์สินทั้งหลายที่จะพึงหามาได้ด้วยความยากลำบากในที่สุดก็พลัดพรากจากกันเมื่อถึงความตายเข้ามาถึง เมื่อความเกิดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกข์แล้วก็ต้องตายถ้าตายแล้วเกิดมาใหม่จะมีประโยชน์อะไรก็ต้องกลับมาทุกข์ตามนี้ขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไม่ก็หาความที่สุดไม่ได้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ต่อไปองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำให้หาที่สุดของความทุกข์ให้ครบเพื่อเดินก้าวเข้าไปหาที่สุดของความทุกข์คำว่าที่สุดของความทุกข์ก็คือไม่ต้องการมีความทุกข์ต่อไปสำหรับวันนี้เสียงไม่ดีเหมือนกันคอไม่ดีขอพระราชทานอภัยถ้าฟังไม่ถนัดแล้วเสียงไม่ชัดเพราะว่าโทษของขันห้ามันรบกวนมากนี่เนื่องมาจากปานาติบาตในอดีตชาติมันมารบกวนก็ขอใช้หนี้มันไป จนกว่าจะถึงวาระหมดหนี้เข้าใจว่าถ้าพยายามใช้อย่างนี้ไม่ช้าก็หมดความสุขก็จะมาถึงในวันหน้าแก้เป็นยังไงก็ช่างในเมื่อร่างกายยังใช้งานได้ก็จะใช้งานให้เป็นประโยชน์ตลอดไปเพื่อเป็นการสนองความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่ทรงสั่งสอนให้จิตใจมีความสุขร่างกายจะทุกข์ก็เชิญทุกข์แต่ใจไม่ยอมทุกข์ด้วยเพราะไม่อยากจะช่วยความทุกข์ให้มันมีความเจริญขึ้นมันจะเป็นยังไงก็เชิญเป็นไปตามอัธยาศัยของมันตายเมื่อไรสบายเมื่อนั้น เป็นอันว่าถือว่าความตายเป็นกีฬาเอาอย่างท่านพุทธจริตคือท่านเป็นผู้มีจิตฉลาดก็เลยขอตามความฉลาดของท่านถึงแม้ว่าจะไม่ได้ 100% ได้ติดมาบ้างสักเปอร์เซ็นต์ 2% ก็พอใจต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำท่านผู้มีทรงพุทธจริตจิตมีความฉลาดว่าความตายในอดีตชาติมันมีมาไม่น้อยควรจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทำความตายให้ถึงที่สุดหมายถึงความว่าเลิกตายกันเสียทีจบความตายไม่มีความเกิดต่อไปถ้าไม่มีความเกิดต่อไปตัวทุกข์ที่มาจากขันธ์ 5มันก็ไม่มีอีกทำยังไงจึงจะก้าวต่อไปถึงความไม่เกิดตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านจงพิจารณาขันธ์ 5ของท่านว่ามันมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นเครื่องสั่งสมก่อตัวขึ้นมาสมเด็จพระบรมศาสดาสันดาก็ทรงแนะนำว่าท่านมีความฉลาดอยู่แล้วจงใช้ความฉลาดให้เป็นประโยชน์แล้วก็จงเห็นโทษของธาตุ4ได้แก่ขันธ์5หรือว่าเห็นโทษของขันธ์5ที่ประกอบไปด้วยธาตุ4มองดูขันธ์5ด้วยเจตนาดีคือเอาความฉลาดเข้ามองไม่ใช่ความโง่เข้ามองว่าขันธ์5ที่เรียกกันว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งทั้ง5ประการนี้มีอะไรสำคัญส่วนสำคัญที่สุดก็คือรูปถ้าไม่มีรูปสักอย่างเดียวเวทนาจะมีมาจากไหนสัญญาเป็นเครื่องกำหนดรู้ว่าเรานั่นเป็นเรานี่เป็นเรานั่นเป็นของเราจะมาจากไหน
สังขารอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจให้คิดไปด้านอกุศลจะมีมาจากไหนวิญญาณประสาทถึงการรับสัมผัสความหนาวความร้อนความเย็นครามความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายด้วยความเจ็บความปวดจากขันธ์ห้าจากรูปจะมีมาจากไหนนี่ถ้าไม่มีรูปสักอย่างเดียวขันธ์สี่ต่อไปไม่มีประโยชน์เพราะขันธ์สี่ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นขันธ์ที่เกาะรูปเมื่อรูปสลายตัวเมื่อไรขันธ์สี่ก็สลายเมื่อนั้นคำว่าวิญญาณในขันธ์ห้าไม่ได้หมายถึงจิตในสมัยนี้เขาใช้ศัพท์ว่าประสาทเป็นการสมควรเห็นว่าถูกต้องควรจะนำศัพท์นี้มาใช้ตามศัพท์สมัยใหม่จะได้เข้าใจกันชัดเพราะหลายท่านเอาจิตญาณกับจิตเข้าไปผสมผสานกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใคร เป็นเหตุทำให้จิตใจฟั่นเฟือนจับจุดในความจริงไม่ได้นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงชี้ชัดลงไปบอกว่าเรื่องที่ยังมีความทุกข์เนื่องจากร่างกายก็เพราะธาตุสี่เป็นสำคัญถ้าธาตุสี่ไม่ก่อตัวขึ้นมาร่างกายแล้วขันอีกสี่ขันนี่เรียกกันว่าขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อตัดรูปออกรูปเป็นธาตุสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีมาไม่ได้อันนี้ก็มาเพ่งพิจารณาเพียงธาตุสี่ว่ามันเป็นธาตุที่ควรจะบูชาและไม่ควรจะบูชาโดยเฉพาะธาตุที่มารวมตัวเป็นกายธาตุสี่มีอะไรบ้างของที่แข็งได้กันเนื้อกระดูกในร่างกายท่านเรียกกันว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายท่านเรียกว่าธาตุไฟของเหลวมีปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายเมื่อเป็นต้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าธาตุน้ำอาการพัดไปในร่างกายที่เรียกว่าลมหายใจบ้างท่านเรียกว่าธาตุลมเป็นอวัยวะส่วนใหญ่ของธาตุที่ประกอบก็มาเป็นร่างกายมีธาตุสี่สำหรับธาตุสี่นี้องค์สมเด็จพระมหาโมนีให้พิจารณาตามกฎของอนิจจลักษณะว่ามันมีความเที่ยงไหมมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่ประกอบกันเข้ามาเป็นกายมันเที่ยงหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเที่ยงหรือว่ามันทรงตัวพิจารณาไปแล้วเห็นว่าสภาพของธาตุสี่นี้มันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆเกิดมาเป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยต้องไม่เคลื่อนมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าถ้าจะมาเที่ยงตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ต้องไม่แก่หรือว่าจะเที่ยงตอนแก่มันก็ต้องไม่ตายเป็นอันว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวอยู่ได้อย่างนี้แสดงอาการของมันว่าไม่เที่ยงเนื้อการที่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือว่าเป็นความทุกข์นั่งมองนั่งคิดตามความเป็นจริงร่างกายที่ไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งที่มองเห็นง่ายๆว่าไม่เที่ยงต้นปนปื้มันตลอดวันนั่นก็คืออาหารร่างกายมีความเสื่อมไปเป็นปกติแต่ความเสื่อมเจ้าของร่างกายมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาถ้าใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาจริงๆและจะมองเห็นชัดว่าร่างกายมันเสื่อมทุกขณะจิตที่เคลื่อนไปวันเวลาเคลื่อนไปเพิ่มขณะใดก็ตามทีร่างกายความเสื่อมก็เคลื่อนไปตามนั้นกายก็เสื่อมลงไปด้วยเห็นความเสื่อมได้ชัดก็คือร่างกายต้องการอาหารก็ไปเปลือยชดเชยกับสิ่งที่เสียไป เสียงบางคำพูดออกมาไม่ชัด
ก็ทั้งนี้ก็เพราะว่าคอไม่ดีความจริงคอมันอาจจะดีแต่ใจคงจะไม่ดีสภาวะของคอมันมีสภาพไม่เที่ยงแต่ใจที่เข้าไปหาว่าคอไม่ดีแสดงว่าใจเลวไม่ยอมรับนับถือความจริงของคอเมื่อทราบอย่างนี้ก็ปล่อยตามใจของใจปล่อยตามใจของคอปล่อยตามใจของกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างว่ามันไม่สนใจทำงานสำคัญของพระพุทธศาสนามีความสำคัญกว่าไม่ช้ามันก็ตายตายเมื่อไรสบายเมื่อนั้นเจ้าขันห้าที่ประกอบไปด้วยความทุกข์เจ้าขันห้าที่มีแต่อารมณ์อคตัญญูไม่รู้คุณที่เลี้ยงมาตั้งนานแสนนานแต่มันก็ไม่รู้จักคุณไม่มีการยับยั้งการเคลื่อนไหวการทำลายตัวเองมันจะพังเมื่อไรก็เชิญมันพังเมื่อไรเลิกคบกันเมื่อนั้นความสบายก็เข้ามาถึงสำหรับเทปหน้านี้ก็มองดูเวลาก็เห็นว่าจะหมดเสร็จแล้วขอต่อหน้าต่อไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็ก
0: ๆครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยล่ะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
8: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
11: หยุดอย่า กดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
11: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
10: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
13: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทพร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยเดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายจากนั้นเป็นพิธีมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่ที่17ตำบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเคยเป็นทหารผ่านศึกปี2521ประจำการเขาพระวิหารผาหมอไอ้แดงพร้อมทั้งมอบถุงกำลังใจมอบเงินรับฝากเงินเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมีการปล่อยพันปลาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
12: จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โอนเงินผ่านพร้อมเพย์แล้วกว่า17ล้านบาท
14: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งข้อมูลณวันที่14ตุลาคม2569สามารถโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จแล้ว 1,982 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,654,000 บาททั้งนี้สำหรับผู้ประสบภัยที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยเพื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
12: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับกำลัง3ฝ่ายสกัดการลักลอบขุดแร่ทองปกป้องทรัพยากรของชาติน
15: ายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพื้นที่สุขิรินทร์มีประวัติศาสตร์แหล่งสายแร่ทองคำทำให้มักตกเป็นเป้าหมายการลักลอบขุดแร่ทองคำของผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝนตกชุกเสี่ยงต่อดินถล่มทางอำเภอจึงประสานกำลัง3ฝ่ายร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นท5สุขิรินทร์และชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4407เพื่อบูรณาการการทำงานปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศทางนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังจับกลุ่มผู้กระทำความผิด3รายบริเวณจุดสกัดเหมืองทองโต๊ะโมะบ้านโต๊ะโมะพร้อมของกลางหินแร่ทองคำ3กระสอบในฐานความผิดเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติตามหน้าที่เก็บหานำออกไปกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ดินหินกรวดทรายแร่ปิโตรเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกันนี้ทางอำเภอได้เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอีก3จุดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ในอำเภอสุขิรินทร์ขอความร่วมมือประชา
16: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโน่ชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
17: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
16: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
17: ใช่ๆที่โกง
16: เพิ่มขึ้น
17: นิสัยอ่ะ
16: เพิ่มขึ้น
17: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
16: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
2: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
3: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข้
4: หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: ปี2569ยังคงคึกคักโดยประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
6: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงบุริมปราศภาภาครายงาน
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งลงพื้นที่ส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
7: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ไปส่งมอบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขและแมวสำหรับรายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนยาอาหารสัตว์พระราชทานแล้วกว่า 450,000 กิโลกรัมช่วยเหลืออพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวพร้อมสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์อีกกว่า 110,000 ชุดทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการมาตรการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์หลังน้ำลดและขอความร่วมมือเกษตรกรให้เร่งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อความสะดวกในการรับความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่โทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
5: ประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงติรานาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนกดดันให้นายกรัฐมนตรีเอดีรามาแห่งแอลเบเนียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมกันนี้กลุ่มผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนเกิดการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามเข้าสลายการชุมนุมและจุดไฟเผาอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับความเสียหายขณะที่ประธานาธิบดีบาชรัมเบกาดแห่งแอลเบเนียออกแถลงการประณามเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบ ด้านนายซาลีเบริชาผู้นำฝ่ายค้านของแอลเบเนียออกมายกย่องบรรดา นักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและขอให้
8: แม่ครับใครอยากกินขนม
9: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
8: แม่ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
9: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
10: โกงเอาเราไม่โกง
11: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
12: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
13: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
12: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
13: อ่ะไม่รู้ซะแล้ว
14: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
15: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
14: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
15: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
14: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
15: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
14: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
11: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
16: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่เห็นด้วยหากกองทัพอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในช่วงปลายเดือนนี้ทีมนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เดนมาร์กโอเพ่น2026ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงาน
2: นายกฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประเมินว่าการเติบโตของภูมิภาคจะชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 4.8 ในปี2026และร้อยละ 4.4 ในปี2027แต่ยังคงเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกว่าร้อยละ68ท่ามกลางแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีและความตึงเครียดทางการค้าขณะที่เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางต่อวิกฤตพลังงานอย่างมากเนื่องจากมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ7ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP โดย IMF ได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยเริ่มต้นนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลังที่เป็นมิตรต่อการเติบโตควบคู่กับการนำระบบดิจิทัลและฐานข้อมูลทางสังคมมาใช้จัดสรรความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มครัวเรือนที่เปราะบางและมีหนี้สินสูงแทนการอุดหนุนราคาในวงกว้างซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อกรอบความสมบูรณ์ทางการคลังระยะกลางขณะที่ภาพรวมของประเทศอื่นๆในภูมิภาค IMF ได้เสนอแนะให้ธนาคารกลางรักษาความเป็นอิสระเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและเตือนให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างระมัดระวังเนื่องจากระดับหนี้สาธารณะที่ยังคงสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดปฏิพลตระพมมารายงาน
1: นอกจากนี้ IMF เตือนโลกเผชิญวิกฤตอาหารซ้ำซ้อนเอลนีโญต้นทุนปุ๋ยและราคาพลังงานจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและกระทบคนยากจนทั่วโลก260ล้านคน
3: นายโรดิโกวาลเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญแรงกระแทกด้านราคาอาหารหลายครั้งทั้งจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของการค้าระบบขนส่งสภาพอากาศรุนแรงรวมถึงต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนโดยในเดือนสิงหาคมราคาอาหารปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี2022ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบรุนแรงแล้วและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าส่งผลให้บางพื้นที่อาจสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนักขณะที่บางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบน้อยหรือได้รับประโยชน์ทำให้ผลผลิตอาหารโลกโดยรวมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากปรากฏการณ์ครั้งนี้โดย IMF มีความกังวลว่าหากต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยสูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในพื้นที่เพิ่มขึ้นความไม่มั่นคงทางอาหารรุนแรงขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงและฐานะการคลังของรัฐบาลอ่อนแอลงซึ่ง IMF ประเมินว่าความผิดปกติของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวกำลังสร้างความเสียหายต่อ GDP ราวร้อยละ 0.5 ในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยปัจจุบันมีประชาชนทั่วโลกราว260ล้านคนเผชิญกับปัญหานี้เนื่องจากอาหารเป็นค่าใช้จ่ายสัดส่วนสูงของครัวเรือนยากจนนอกจากนี้แรงกระแทกด้านอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของประเทศทั้งจากการเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและรายได้ภาครัฐที่ลดลงโดยสิ่งสำคัญคือการปกป้องครัวเรือนกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันทางการคลังนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจพร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SME ในตลาดเศรษฐกิจฮาลาล
4: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงก์เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 IMF World Bank ไอแบงก์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวโน้มการเงินอิสลามในระดับโลกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนทางการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนสุกูซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปอีกทั้งยังมีเครื่องมือด้านการเงินเชิงสังคมในการช่วยเหลือและกระจายเงินทุนไปสู่ผู้ได้โอกาสตามหลักศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเงินกระแสหลักเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
5: ในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักอีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชารีอะฮ์ที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ใดในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายๆว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มาก
4: สำหรับการต่อยอดในระดับนานาชาตินั้นธนาคารมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในระดับภูมิภาคเป็นอันดับแรกสอดรับกับเป้าหมายภาครัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะประเทศขนาดกลางโดยอยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารพัฒนาอิสลามเพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคและการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆพร้อมย้ำถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลโดยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEให้เข้าถึงระบบการเงินและการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูงมาลิชายโยรายงาน
1: ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยได้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
6: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมพันธ์ทรัสวิทย์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
7: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีตามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธ์ทรัสวิทย์ภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสมาพันธ์ทรัสวิทย์ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ บริเวณสนามย่านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลพร้อมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตหารือข้อราชการกลุ่มเล็กต่อด้วยการหารือเต็มคณะทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมกันแถลงข่าวถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนรวมไปถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นสภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาณตึกพักดีบรินทร์ทำเนียบรัฐบาลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและกัมพูชาประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสนัดที่2เป็นวันแรกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมุ่งเน้นด้านข้อกฎหมายและหลักฐานที่แต่ละฝ่ายใช้กำหนดเส้นเขตแดนทางทะเล
8: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยตลอดจนผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสครั้งที่2ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA พระราชวังสันติภาพกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรากสุพลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยในวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกและเป็นการประชุมแบบปิดซึ่งก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์พงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อสักถามของคณะกรรมการประนอมโดยเฉพาะหลักการที่แต่ละฝ่ายใช้ในการกำหนดเส้นเขตแดนที่ต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายศิริศักดิ์จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนกระแสข่าวการล้มการเลือกตั้งเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาน
9: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความพยายามยื่นตรวจสอบให้การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเป็นโมฆะโดยอ้างประเด็นการเมืองแทรกแซงว่าภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ500ถึง600ถือเป็นสัญญาณที่ดีและผลคะแนนที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนตามระเบียบซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้สำหรับกระแสข่าวเรื่องการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนประเด็นที่สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเมืองของผู้สมัครกับพรรคการเมืองนายจุลพันธ์ชี้แจงว่าเป็นการตอบประเด็นคำถามนำของสื่อมวลชนซึ่งตามขั้นตอนปกติจะต้องมีการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วเช่นการตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนการเป็นเพียงสมาชิกพรรคการเมืองหรือการที่นักการเมืองช่วยรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ได้มีข้อห้ามไว้ในระเบียบจึงสามารถทำได้และไม่ถือเป็นความผิด
10: กระบวนการนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในการรวบรวมคะแนนรวบรวมอะไรต่างๆเนี่ยโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนเรื่องของผลการเลือกตั้งได้สองก็คือในประเด็นที่ตั้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุยกันในโลกออนไลน์เท่านั้นยังไม่มีกระบวนการในการเดินเรื่องเพื่อมีข้อร้องเรียนใดๆซึ่งทั้งนี้มันทุกอย่างมันอยู่ตามกระบวนการตามกฎหมายตรวจสอบได้ตามระเบียบข้อบังคับเท่านั้นเป็นสมาชิกพรรคได้ครับไม่ได้มีความผิดอะไร
9: ขณะที่สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นวันที่20ถึง30ตุลาคมจะมีการตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งจากนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนจะประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนและออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทั้งนี้เมื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านสำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไป
13: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในวันนี้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆในลักษณะฝนปลายฤดูจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
14: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านที่ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่านะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
13: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่างฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
12: กรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
15: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,684 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่เขื่อนพระราม6ในลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่478ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบริเวณจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังยังคงเร่งสูบและผลักดันน้ำออกจากชุมชนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก97เครื่องตามข้อร้องขอของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมสำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบหน่วยงานต่างๆได้พิจารณาสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันเพื่อหาแนวทางเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังและตกค้างอยู่ในระบบให้ลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งการควบคุมระดับน้ำการสูบและผลักดันน้ำการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประสานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งการเร่งระบายน้ำท่วมขังการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยืนยันจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
12: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศ
16: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดขับเคลื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้เวลา 7:30 น.ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 390,366 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย42จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ปภ.ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: กรมปศุสัตว์เร่งฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 30,000 รายพร้อมเปิดช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ตลอด24ชั่วโมง
17: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพร้อมดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังมีจังหวัดได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายโดยได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนนับตั้งแต่เกิดอุทกภัยพร้อมสนับสนุนยาอาหารสัตว์พระราชทาน 450,420 กิโลกรัมอพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ประกอบด้วยแร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามิน 118,057 ชุดรวมถึงการรักษาสัตว์และมอบถุงยังชีพสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและบูรณาการกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและอาชีพเกษตรกรพร้อมดำเนินการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมถึงกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลดเพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติมโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์สามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรมปศุสัตว์หมายเลขโทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
12: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเผยสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
18: วันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17ว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันและรับมืออุทกภัยควบคู่กับการเตรียมรับมือภัยแล้งพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเตรียมแผนสำรองและบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลและความเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดปภิชานันทเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายเผยระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ38ระบบใน3อำเภอผ่านเกณฑ์เร่งยกระดับน้ำสะอาดปลอดภัยนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สารหนูในแม่น้ำสายซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนกรมอนามัยจึงร่วมกับกรมควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างเพื่อติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจติดตามคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงจุดใช้น้ำและนำผลตรวจมาวางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและเลือกใช้น้ำจากแหล่งที่ผ่านการตรวจสอบ พื่อร่วมกันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมาพบว่าระบบประปาหมู่บ้าน38ระบบใน3อำเภอได้แก่แม่สายเชียงแสนและเวียงเชียงรุ้งซึ่งใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบมีผลตรวจสารหนูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดอย่างไรก็ตามผลตรวจดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะระบบที่ได้รับการตรวจสอบจึงยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู้ประชาชนว่าการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกระบบจะมีสารหนูเกินมาตรฐานโดยควรเลือกใช้น้ำดื่มและรู้ประชาชนว่าการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกระบบจะมีสารหนูเกินมาตรฐานโดยควรเลือกใช้น้ำดื่มและน้ำประกอบอาหารจากแหล่งที่มีผลตรวจยืนยันคุณภาพและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงตามประกาศเตือนของจังหวัดนอกจากนี้กรมอนามัยได้ตรวจคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนามพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านสารหนูและการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียควบคู่กับการสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านตามแนวทาง 3C ได้แก่เคลียร์การจัดการระบบประปาให้สะอาดตามหลักวิชาการคลีนการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพและคอรีนการควบคุมคลอรีนอิสระคงเหลือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
20: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลจะชิงโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมนี้หลังคู่แข่งทางการเมืองกล่าวหาว่าเขาพยายามสร้างสถานการณ์การเผชิญหน้าทางทหารก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลซึ่งในเวลานี้มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านกำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐต้องการที่จะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของเดนมาร์กและกรีนแลนด์เท่านั้นพร้อมย้ำว่าข้อตกลง3ฝ่ายที่เห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มอบสิทธิพิเศษใดๆให้กับนักลงทุนจากสหรัฐที่เหนือกว่านักลงทุนจากสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหภาพยุโรปในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเกาะกรีนแลนด์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการสำรวจน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุมหาศาลในเกาะกรีนแลนด์กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ววันนี้พร้อมกล่าวยกย่องถึงผลประโยชน์ของสหรัฐจากการลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการยูเครนเปิดเผยว่า SpaceX บริษัทด้านการขนส่งทางอวกาศเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์สัญชาติอเมริกันของนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกจำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Starlink ในยูเครนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อภารกิจโจมตีและป้องกันภัยทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนกล่าวว่าการจำกัดการใช้บริการระบบ Starlink สำหรับกองทัพยูเครนถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และจะนำมาซึ่งการสูญเสียของประชาชนจำนวนมากขณะที่นายอีลอนมัสก์อ้างว่าระบบ Starlink อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นข้อจำกัดการใช้งานหรือการควบคุมความเร็วของระบบ Starlink จะถูกกำหนดโดยกองทัพสหรัฐและท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐส สำนักข่าว AFP รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกสั่งการให้บริษัทเทคโนโลยีอาทิเมตา TikTok X และ Microsoft ดำเนินการลบเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษารวมถึงการล่วงละเมิดการฆ่าตัวตายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังในบัญชีผู้ใช้งานของเยาวชนออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยกำหนดระยะเวลา1เดือนหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทั้งนี้เม็กซิโกเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุชายวัย18ปีจำนวน2คนใช้อาวุธมีดโจมตีในโรงเรียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ4รายซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเม็กซิโกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเอาชนะเดวิกาสิหักมือ35ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม21-13และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับริโกกุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมย์ซ้ายสุภานิดาเกตทองมือ26ของโลกแพ้ให้กับปุตรีกุสุมาวาดานี่มือ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16-21และ13-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ18ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะนัดเหงียนมือ25ของโลกจากไอร์แลนด์2ต่อ1เกม19-21 21-17 และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างคริสโตโปปอฟมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสในวันนี้ขณะที่ชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ33ของโลกเอาชนะลีเจ๋อฮุยกับหยางโปซวนคู่มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ1เกม12-21 21-16 และ21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเหอจีติงกับเหรินเซียงหยูคู่มือ37ของโลกจากจีนในวันนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตทนัดที่2ลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งบุกไปถล่มเอาชนะลาสลินจากออสเตรียถึงถิ่น6ประตูต่อ3มี6คะแนนเต็มจาก2นัดอยู่ที่5ส่วนลินแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับ32ส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจโรม่าแพ้เรอัลมาดริด3ประตูต่อ4แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง2ประตูต่อ4แอสตันวิลล่าถล่มเฟเนย์บาเช่6ประตูต่อ0และโบโลกริมชนะดอร์ทมุนด์1ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตทนัดที่2สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ยังหาชนะนัดแรกในบอลถ้วยเอเชียไม่เจอบุกไปแพ้คาชิวาเรโซยับเยิน1ประตูต่อ5ทำให้ท่าเรือแข่ง2นัดยังไม่มีแต้มรั้งรองบ้วยของตารางคะแนนทำให้ผลงานสโมสรไทยใน AFC Champions League Elite 3ทีมผ่าน2นัดยังไม่มีทีมใดชนะเลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1และราชบุรี FC กับการท่าเรือแพ้รวด2นัดไม่มีแต้มงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโยวิชกล่าวว่าทีมได้ใช้ช่วงพักเบรกตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในการพัฒนาศักยภาพของทีมปรับปรุงข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยตั้งเป้าหมายที่จะทำผลงานให้เป็นที่น่าพอใจในการแข่งขันนัดนี้แม้การเจอกับแอดิเลดจะเป็นงานที่ยากแต่การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้า3แต้มให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบแอดิเลดยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมนี้ ณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่สาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดัมบุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดัมมุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรชายคลาส T13 ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลจัดการแข่งขันพิกเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิกเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคในอนาคตสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท KFU จำกัดผู้นำเข้าแบรนด์คิสปี้ครีมเตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 โดยมีการต้อนรับทัพนักหวดทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 13-18 ปีจากหลากหลายประเทศร่วมประชันฝีมือระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธ

0: กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซมและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคมนี้กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธา70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึง26ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

0: รมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortur.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือที่สายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกท่านผู้ฟังครับวันล้างมือโลกตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช2008ณเมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่าจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลกการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่สามารถใช้หลัก2ก่อน5หลัง7ขั้นตอนได้ดังนี้2ก่อนได้แก่ก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมปรุงอาหาร5หลังได้แก่หลังเข้าห้องน้ำหลังไอหรือจามหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังทิ้งขยะและหลังกลับมาจากนอกบ้านหรือหลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลการล้างมือสำคัญอย่างมากสามารถป้องกันการติดเชื้อเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราอาศัยอยู่บนมือและสามารถแพร่กระจายไปสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกหรือปากการล้างมือจะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเชื้อโรคติดอยู่ที่มือการสัมผัสกับคนอื่นหรือวัตถุต่างๆจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้การล้างมือจึงเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายการล้างมือเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคท้องเสียและโรคผิวหนังต่างๆและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการล้างมือเป็นการฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับเชื้อโรคในปริมาณที่น้อยทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นสำหรับเคล็ดลับมือสะอาดปราศจากเชื้อโรคก่อนล้างมือควรถอดแหวนสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาออกใช้น้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นเวลา 40-60 วินาทีและปฏิบัติตาม7ขั้นตอนล้างมือที่ถูกวิธีคือล้างฝ่ามือด้านหน้าฟอกหลังมือและง่ามนิ้วด้านหลังฟอกง่ามนิ้วมือบริเวณตรงกลางฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังฟอกรอบนิ้วหัวแม่มือฟอกปลายนิ้วและเส้นลายฝ่ามือฟอกรอบข้อมือและเช็ดมือด้วยผ้าสะอาดท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดโอกาสการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆแล้วยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบรรเย็นและพฤทธแก้วพิบูล

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไม่บอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
3: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
4: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
3: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
5: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
6: สวัสดีค่ะ
5: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
6: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
5: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
6: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
5: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
6: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: สี่ห้ามสองต้อง
8: นี่เธอหมดท่องอะไรอยู่
7: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและทางง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
8: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
7: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงสูญเสีย
9: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
11: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
12: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
13: โกงประมาณ
9: แล้วจะทำอะไรผมได
10: ้ก็แฉนะสิ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
16: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
17: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงล่ะครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
4: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
5: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
4: ่น้ำมันดำๆหนืดๆดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
6: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
7: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
7: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
6: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมาย
9: หากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสียงหยุดสูญเสีย
10: สวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
11: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสแถลงข่าวภายหลังการหารือข้อราชการเต็มคณะในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านสำคัญได้แก่ด้านการค้าการลงทุนผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการวิจัยร่วมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงแนวทางรับมือความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
10: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่แยกพระราม4ติดตามสถานการณ์ในช่วงการประชุมระดับนานาชาติเน้นลดผลกระทบต่อประชาชน
1: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่บริเวณแยกพระราม4เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและติดตามการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยมุ่งบริหารจัดการจราจรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
10: อิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมทั้งรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้สูญหายอีก2รายขณะที่กองทัพเม็กซิโกยังคงดำเนินปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนอย่างน้อย32คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าพายุขนาดใหญ่อีก2ลูกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศเม็กซิโกได้แก่พายุเฮอริเคนไซมอนและพายุโซนร้อนทรูดี้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวยังไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในเวลานี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
15: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
8: บ้านที่แข็งแรงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต
9: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
10: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
13: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะรักษาวินัยการคลังและชูยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงสู่เอเชีย
14: นายจิฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง ที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสัทธภูมิมารายงาน
13: ขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้แนะนำประเทศต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
15: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
16: สวัสดีครับ
17: สวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับ
16: กาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
18: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
16: ์
18: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
19: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
20: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
21: โกงงบประมาณ
16: แล้วจะทำอะไรผมได
20: ้ก็แฉนะสิ
22: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
23: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีนรงใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
24: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
3: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
4: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจากสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
5: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
5: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพใช้ได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
5: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
6: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างอ่านฉลากต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
5: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรออ
1: ย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: และเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียว
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมFinance in Common Summit 2027 ณ กรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคปฏิพลสัทพมมารายงาน
4: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมคันกั้นน้ำพร้อมกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมแผนเยียวยาฟื้นฟูครบมิติน
6: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสต้ามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกโดยเน้นยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาอย่างโปร่งใสขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชนรวม 44,067 ครัวเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
4: พรรคประชาธิปัตย์เผยเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเน้น3ประเด็นตรวจสอบทั้งความสามารถในการบริหารการรับมือวิกฤตและจริยธรรม
7: นายกรจติกวณิชและนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้รวบรวมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงยื่นยติโดยคาดว่าจะมีการอภิปรายช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมระบุว่าจะมีข้อมูลสำคัญนำเสนอต่อประชาชนซึ่งการอภิปรายเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลทั้งด้านธรรมาภิบาลความถูกต้องตามกฎหมายและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านนางการดีเลียวไพโรจน์ระบุว่า
8: ป้าครับชายอยากกินขนม
9: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
8: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
9: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
10: โกงเอาเราไม่โกง
11: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ56,850รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไหมครับจากสสส.
13: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3เมษายน2503

0: โตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
4: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out ในวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้นะคะพี่ยามีมีนิทานมาฝากน้องๆถึง3เรื่องเลยทีเดียวบอกได้เลยนะคะว่าสนุกจุใจอย่างแน่นอนเลยค่ะเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องที่มีนิสัยที่แตกต่างกันแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเสมอมาค่ะแต่ว่าในวันหนึ่งชายผู้น้องก็ได้ช่วยเหลือนกเอาไว้และได้รับสิ่งตอบแทนจากนกเป็นลูกฟักทองที่เต็มไปด้วยสมบัติพี่ชายก็นึกอยากจะโชคดีแบบน้องบ้างค่ะจึงได้พยายามทำตามแต่ผลออกมาเป็นแบบไหนกันนะมาไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าทรัพย์ในลูกฟักทองกันในนิทานเรื่องแรกของพี่ยามีกันเลยนะคะและในนิทานเรื่องที่สองค่ะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่าไหวพริบของทรัพย์สินซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงองค์หนึ่งค่ะที่ประกาศหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะมาเป็นคู่ครองด้วยโดยมีข้อแม้นะคะว่าผู้ชายคนนั้นจะต้องมีความเฉลียวฉลาดซึ่งก็มีผู้ชายที่คิดว่าตัวเองนั้นฉลาดแล้วก็มีความร่ำรวยมาให้คัดเลือกมากมายแต่เหมือนว่าเจ้าหญิงของเราจะไม่เจอใครที่ครบตามต้องการเลยสงสัยว่าจะต้องไปเอาใจช่วยเจ้าหญิงกันแล้วล่ะค่ะไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้กันได้ในนิทานเรื่องที่2ของพี่ยามีกันเลยนะคะและในนิทานเรื่องที่3เป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงอีกเช่นเคยค่ะแต่เจ้าหญิงผู้นี้คิดว่าตัวเองนั้นสวยมากและคิดว่าความงามของตัวเองนั้นจะต้องมัดใจเจ้าชายต่างเมืองได้อย่างแน่นอนแต่นั่นก็เป็นความคิดที่ผิดค่ะเมื่อ ื่อไม่มีเจ้าชายองค์ไหนขอเธอแต่งงานเลยนะสิคะถึงแม้ว่าเจ้าหญิงจะเศร้ามากแค่ไหนแต่เมื่อเธอได้เดินเข้าไปเห็นหญิงสาวที่กำลังทำอะไรบางอย่างเธอก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เช่นกันและก็กลายเป็นผู้ที่ไม่ง้อใครอีกต่อไปเลยว้าวอะไรกันล่ะคะเนี่ยที่มาเปลี่ยนใจเจ้าหญิงได้ในพริบตาแบบนี้ไว้ไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องนี้ได้เลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าตกหลุมรักตัวเองนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ทั้งสามแสบใหญ่จะมีบ้านต้นไม้ว่าเป็นฐานทัพเก็บของเล่นจึงได้ปรึกษากันถึงความเป็นไปได้ที่จะสร้างมันขึ้นมาเจ้าจ้อยเป็นผู้ที่กราบวอดจึงได้ออกไอเดียต่างๆมากมายแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าความฝันของทั้งสามจะเป็นจริงหรือไม่เอ๊แล้วคำว่ากราบวอดที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไปรับฟังกันได้ในช่วงที่ทำภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นไงกันบ้างล่ะหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอาร์กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าทรัพย์ในลูกฟักทองไปรับฟัง

0: พี่น้องสองคนเป็นลูกกำพร้าพี่ชายชื่อโต้งน้องชายชื่อลีอาชีพทำไร่ทำสวนอยู่มาวันหนึ่งลีไปไร่ระหว่างทางเขาได้พบกับนกตัวหนึ่งบาดเจ็บและขาหักอยู่ที่ริมทางเดินลีสงสารจึงได้อุ้มนกตัวนั้นกลับมาที่บ้านเขาได้รักษาจนขาของมันนั้นหายเป็นปกติ3วันต่อมานกตัวนั้นก็ได้ฆ่าเมล็ดฟักทองมาให้กับลีลีได้นำเมล็ดฟักทองนั้นไปปลูกต่อมาเมล็ดฟักทองนั้นได้งอกขึ้นเป็นต้นแล้วก็ออกผลขนาดใหญ่2ผลลีรอให้ฟักทองนั้นแก่เต็มที่แล้วเขาก็ได้เก็บฟักทองมาทำอาหารพอลีได้ผ่าฟักทองออกผลแรกเขาก็พบว่ามีเงินอยู่ข้างในและเมื่อผ่าฟักทองอีกผลหนึ่งก็พบว่ามีทองอยู่ข้างในอีกลีได้กลายเป็นคนที่ร่ำรวยต้องเห็นว่าลีนั้นร่ำรวยขึ้นมาผิดปกติเขาจึงได้มาถามลีว่าน
1: ี่เจ้าลีเจ้าไปทำอะไรมาน่ะทำไมจึงได้ร่ำรวยมากขึ้นนักเล่า
0: ลีได้ตอบไปว่า
2: ฉันไปเจอนกขาหักน่ะแล้วฉันก็นำมันมารักษาจนหายดีแล้วจากนั้นก็ปล่อยไป 2-3 วันต่อมาเจ้านกตัวนั้นมันก็คาบเมล็ดฟักทองมาให้ฉันปลูกแล้วฉันก็ได้ฟักทองมา2ลูกลูกนึงมีเงินอยู่ข้างในส่วนอีกลูกนึงน่ะก็มีทองอยู่ข้างในเยอะแยะเลยถ้าหากว่านายสนใจเนี่ยก็ลองไปเดินเดินหาดูก็ได้นะ
0: ต้องได้ยินดังนั้นแล้วก็กลับไประหว่างทางเขาได้เห็นรังนกรังนึงอยู่บนต้นไม้ข้างทางต้องได้จุดไฟเผารังนกเขาได้จับแม่นกเอาไว้ได้หลังจากนั้นเขาก็ได้หักขาข้างนึงของแม่นกแล้วก็เอามันมารักษาที่บ้านจนขานั้นหายเป็นปกติแล้วเขาก็ได้ปล่อยมันไปอีก3วันต่อมาแม่นกตัวนั้นได้ข้าวเมล็ดฟักทองมาให้กับต้งดีใจมากเขาได้เอาเมล็ดฟักทองนั้นไปปลูกต่อมาฟักทองได้ออกผลขนาดใหญ่มาผลหนึ่งต้งได้รอให้ฟักทองนั้นแก่แล้วก็นำฟักทองนั้นกลับมาที่บ้านเขาได้ผ่าผลฟักทองออกหวังว่าจะเห็นเงินทองอยู่ข้างในแต่เขากลับพบว่าในผลฟักทองนั้นมีแต่หินก้อนใหญ่ๆเขาเสียใจมากและยังยากจนเหมือนเดิมไม่เหมือนกับลีที่เป็นคนที่ทำดีจากภายในและไม่หวังผลตอบแทน

การลงมือทำความดีนั้นหลังจากที่ได้ทำไปแล้วก็มักจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาเสมอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งตอบแทนภายนอกอย่างเช่นเงินตอบแทนหรือสิ่งของบางอย่างหรือสิ่งที่ตอบแทนภายในอย่างเช่นความสุขใจเหมือนอย่างพี่ลีชายผู้น้องได้รับสิ่งตอบแทนที่ล้ำค่าแต่พี่ชายนั้นพยายามจะทำดีโดยหวังผลตอบแทนที่ชัดเจนจนทำให้ในที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนที่เป็นสิ่งของและก็ความสุขทางใจเลยนี่แหละนะความดีเมคกันไม่ได้ให้เกิดขึ้นจากภายในจิตใจดีกว่านะคะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองเลยมีคนรวยโง่เขลาคนหนึ่งพยายามจะแก้ไขโจทย์จากเจ้าหญิงเพื่อให้ผ่านการคัดเลือกเพื่อที่จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงค่ะแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะคิดไม่ออกจนชายรับใช้ของเขาต้องพูดขึ้นมาแทนเอ๋ชายรับใช้มาจากไหนแล้วเขาพูดอะไรล่ะคะเนี่ยไปรับฟังเรื่องราวพร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าไหวพริบคือทรัพย์สิน

0: นานมาแล้วมีชายหนุ่มที่ร่ำรวยอยู่คนหนึ่งเขามีคนใช้ที่ฉลาดเฉลียวมากชายหนุ่มที่รวยแต่งโง่เขลาผู้นี้ได้ยินข่าวว่าเจ้าหญิงต้องการที่จะอภิเษกสมรสกับชายหนุ่มที่มีความเฉลียวฉลาดเขาคิดว่าตัวเองนั้นก็ฉลาดไม่แพ้กันจึงได้ไปเข้าเฝ้าเจ้าหญิงเจ้าหญิงต้องการทดสอบหนุ่มที่รวยแต่งโง่เขลาผู้นี้ว่าฉลาดเพียงใด
1: ถ้าไก่ต้องออกไข่บนยอดเขาไข่จะกลิ้งลงมาจากด้านไหนของภูเขาล่ะ
0: เจ้าหญิงได้ถามคนที่โง่เขลาและหลังจากวันที่เขาทดสอบว่าไข่จะกลิ้งลงมาทางด้านไหนของภูเขาแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขารู้คำตอบแน่แน่ในขณะที่คนรวยแต่งโง่เขลาได้ให้คำตอบเจ้าหญิงคนรับใช้ก็ได้เริ่มหัวเราะเขาได้หัวเราะจนหยุดไม่ได
2: ้มีอะไรน่าขำนักเหรอฮะเจ้าขำอะไรของเจ้าเนี่ย
0: คนโง่เขลาได้ตอบไปด้วยความสับสน
3: คือว่าไข่เนี่ยจะไม่กลิ้งลงมาจากด้านไหนของภูเขาทั้งนั้นแหละไก่โต้งเนี่ยมันไม่ออกไข่แม่ไก่ต่างหากเล่าที่ออกไข่ทำไมเรื่องแค่นี้ท่านคิดไม่ได้เนี่ย
0: เจ้าหญิงตัดสินพระทัยว่าคนรับใช้นั้นมีอารมณ์ขันและฉลาดเฉลียวพระองค์จึงได้ตัดสินใจอภิเษกกับคนรับใช้แทนและมีชีวิตที่มีความสุขและเสียงหัวเราะตลอดไป

คนบางคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองหรือทรัพย์สินมากมายแต่ว่าเขามีไหวพริบและมีวิธีคิดที่ชาญฉลาดก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เขามีทรัพย์สมบัติมากมายเลยนะคะถ้าไม่เชื่อน้องๆลองเปรียบเทียบชายรับใช้กับเจ้านายของเขาดูสิคะจะเห็นได้ว่าการมีทรัพย์สินมากมายไม่ใช่เครื่องการันตีได้เลยค่ะว่าใครจะมีไหวพริบมากกว่ากันสมแล้วล่ะค่ะที่เจ้าหญิงเลือกแต่งงานกับชายรับใช้เอาล่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยค่ะในเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้าหญิงผู้หลงตัวเองที่กำลังรอคอยการถูกขอแต่งงานจากเจ้าชายต่างเมืองไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเธอจะสมหวังดังใจหรือไม่ไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าตกหลุมรักตัวเอง

แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงหูหลงในรูปโฉมของตัวเองพระองค์มักจะส่องกระจกอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามสาวใช้ของเจ้าหญิงนั้นสวยกว่าพระองค์เป็นอย่างมากแม้ว่าเธอจะไม่เคยมีกระจกสาวใช้ก็มีความสุขไปกับธรรมชาติรอบๆของตัวเธอและความสุขนั้นทำให้เธอสวยขึ้นเมื่อถึงคราวที่เจ้าหญิงต้องอภิเษกสมรสได้มีเจ้าชายมาเข้าเฝ้าหลายต่อหลายคนทีแรกเจ้าหญิงก็ได้รู้สึกตื่นเต้นมากแต่ก็ไม่มีเจ้าชายคนใดขอพระองค์อภิเษกด้วยเลยเจ้าหญิงผู้หลงโฉมตัวเองผิดหวังเป็นอย่างมากส่งได้วิ่งเข้าไปในสวนและได้ยินเสียงหญิงสาวร้องเพลงอย่างมีความสุขหญิงสาวได้ถือดอกไม้ป่าเต็มมือดวงตาของเธอเปล่งประกายสดใสเธอดูสวยเหลือเกินเจ้าหญิงร่างท้วมร้องเพลงไปกับสาวใช้และไม่นานพระองค์ก็ได้ลืมเรื่องที่กังวลเจ้าหญิงได้เริ่มสนุกสนานไปกับสิ่งรอบๆตัวพระองค์ได้อยู่ส่องกระจกเมื่อเจ้าหญิงมีความสุขมากขึ้นเธอก็สวยขึ้นมากไปด้วยข่าวความงามของเจ้าหญิงได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งเมืองมีเจ้าชายหลายพระองค์ต่อแถวกันมาขอเจ้าหญิงอภิเษกสมรสแต่เจ้าหญิงมีความสุขกับโลกที่น่าอัศจรรย์จนไม่สนใจเรื่องการอภิเษกสมรสดังนั้นเจ้าชายจึงต้องรอต่อไป

เมื่อเรารักตัวเองเป็นแล้วเราก็จะไม่ต้องการความสนใจจากคนอื่นเพราะเมื่อเรารู้จักคุณค่ารู้จักตัวเองในมุมที่เราพอใจก็ทำให้เรามีความสุขทุกขณะเหมือนอย่างเจ้าหญิงที่ก่อนหน้านี้เอาแต่รอคอยให้ใครมารักจนทำให้เธอมีแต่ความทุกข์แต่พอได้ตกหลุมรักตัวเองเท่านั้นล่ะค่ะโลกนี้ก็มีความสุขสดใสขึ้นมาทันตาเห็นโดยที่เธอไม่ต้องไปง้อความรักจากใครอีกเลยแหมการตกหลุมรักตัวเองเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะคะและตอนนี้ค่ะก็จบนิทานในส่วนของพี่ยามีลงไปแล้วเราไปต่อในช่วงภาษาพาสนุกกันต่อเลยเหมือนว่าวันนี้นะคะทั้งสามแสบจะหาคนมาช่วยสร้างบ้านต้นไม้ไม่ลงตัวสักทีค่ะนั่นจึงทำให้เจ้าจ้อยต้องออกโรงเป็นคนเสนอไอเดียบางอย่างเพื่อที่จะมาสร้างบ้านต้นไม้ให้สำเร็จนั่นเองไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่ากล้ามวอดพร้อมกันได้ในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: สาพาสนุก
1: เจ้าสามแสบอยากคิดที่จะริเริ่มอยากมีบ้านต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่เก็บของเล่นแต่ก็รู้ดีว่าลำพังทั้ง3คนคงสร้างขึ้นมาเองไม่ได้ทั้ง3จึงพยายามช่วยกันคิดหาวิธีที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครจนทั้ง3ได้ข้อสรุปตรงกันในที่สุดว่าแต่ใครกันนะที่จะต้องตกเป็นเหยื่อให้เจ้าสามแสบไปป่วนไปรับฟังกันได้เลย
2: เฮ้ยนี่สรุปว่าพวกเองจะเอายังไงอะฮะกับเรื่องที่จะสร้างบ้านต้นไม้ของพวกเราอะ
3: ลำพังพวกเราเองทำกันไม่ได้หรอกนะยังจะมาคาดคะเนให้ข้าคิดอะไรได้แล้ว
4: นั่นสิเราก็แค่เด็กตัวเล็กๆจะไปสร้างบ้านมาต้นไม้ด้วยตัวเองได้ยังไงกันนะ
2: แล้วก่อนหน้านี้พวกเองพูดอย่างดีอย่างดีว่าอยากจะมีบ้านต้นไม้เป็นฐานทัพใหม่ของแก๊งเราอะ
4: ก็ตอนพูดไม่ได้ยากเหมือนตอนที่จะลงมือทำนี่นา
2: เฮ้ยจะว่าไปเองก็พูดถูกอย่างนี้ก็หมายความว่าเราจะไม่มีวันได้เล่นบ้านต้นไม้แล้วเนี่ย
3: แต่มันไม่ได้หมดความหวังไปซะทีเดียวหรอกนะ
4: เอ็งพูดอย่างนี้แสดงว่าเอ็งมีทางออกหรอแดง
2: เออความหวังที่เอ็งว่ามันคืออะไรหรอไอ้แดง
3: อ้าวในเมื่อเราทำบ้านต้นไม้กันเองไม่ได้แล้วก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่สิ
4: โอ้จริงด้วยฮะผู้ใหญ่มีทั้งความรู้และประสบการณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต้องช่วยเราได้แน่เลยอ่ะ
2: เดี๋ยวแล้วผู้ใหญ่ที่ไหนจะมาช่วยเราฮะ
3: จะไปยากอะไรแล้วก็ลุงทองดีไงปกติเวลาเราอยากจะได้อะไรก็ไปขอให้ลุงทองดีช่วยอยู่ตลอดนี่นา
2: หยุดเลยถ้าเองจะเอาเรื่องนี้ไปบอกลุงทองดีนะนอกจากจะไม่ได้รับความร่วมมือแล้วยังจะโดนบ่นอีกว่าเอ้พวกเองเล่นกันบนบานต้นไม้ทำไมแบบนั้นมันอันตรายนะไอ้จอยต้องโดนบ่นแบบนี้แน่ๆเลย
3: โอ้โหเล่นแบบจะเห็นภาพเชียว
4: งั้นไปขอพ่อแม่แดงสิฮะพ่อเอ็งมีตังค์แล้วก็มีคนรู้จักเยอะแยะด้วยจะต้องช่วยเราได้แน่ๆเลย
3: อย่าเลยพ่อข้านะเขาไม่มีเวลามายุ่งเรื่องพวกนี้หรอกวันๆก็ทำแต่งานแค่เวลาจะมาอยู่บ้านยังไม่ค่อยมีเลยอย่าหวังว่าพ่อข้าจะมีเวลามาช่วยพวกเราเลย
4: เออดูท่าแล้วเขาหมดหวังแน่ๆเลยโถบ้านต้นไม้ของแกงยิ่งจอกสายฟ้า
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่มหมดหวังสิ
3: ฮะนี่ยังจะบอกว่าพวกเรายังจะพอมีหวังหลงเหลืออยู่อีกเหรอ
4: ใช่ใช่ก็หน่อยลูกทองดีกับพ่อของไอ้แดงยังไม่น่าจะช่วยพวกเราได้เลยแล้วยังจะหวังอะไรได้อีกอ่ะ
2: เอ็งเชื่อใจผู้ที่คร่ำวอดในการขอร้องความช่วยเหลืออย่างข้าสิ
3: ฮะอะไรนะเอ็งพูดอะไรให้เข้าใจอย่างอีกแล้วเนี่ยอะไรวอด
4: นั่นสิพูดอะไรวอดก็ไม่รู้หมายถึงก็วอดเหรอหรือว่าวอดที่แปลว่าอะไรเหรอ
2: ไม่ใช่คำว่าคร่ำวอดที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงความชำนาญมากหรือว่ามีประสบการณ์สูงยังไงเล่า
3: แล้วยังบอกว่าคร่ำวอดในการขอความช่วยเหลือนี่มันคืออะไรเหรอ
4: เออนั่นสิ
2: คร่ำวอดในการขอความช่วยเหลือก็คือมีทักษะและพรสวรรค์ในการขอความช่วยเหลือยังไงล่ะเพราะว่าข้าน่ะมักจะรบกวนให้ใครต่อใครช่วยอยู่เรื่อยจนข้าเนี่ยรู้ว่าถ้าอยากจะให้ใครช่วยก็ต้องเริ่มจากตรงไหนนะสิ
3: เฮ้ยแองนี่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยพ่อคนกระบอก
4: แล้วแผนของเอ็งมันเป็นยังไงหรอจ้อย
2: ถ้าอยากจะให้คนมาช่วยอันดับแรกนะก็ต้องไปหาครูพลแล้วก็ต้องบอกให้ครูพลไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆอีกทีแล้วถ้าครูพลขอแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านของเราจะต้องให้ความร่วมมือแน่ๆเลย
3: โอ้ยฟังดูดีมีเหตุผลงั้นเราไปขอให้ครูพลช่วยกันเลยดีไหมฮะ
4: ใช่งั้นเราไปกันเลยดีกว่า
2: เฮ้ยใจเย็นในฐานะที่ข้าคร่ำวอดในการขอความช่วยเหลือเนี่ยข้าจะไปขอความช่วยเหลือแบบไม่มีเหตุผลไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผู้ใหญ่จะมองว่าเราอ่ะเลอะเทอะดังนั้นนะเราต้องมาหาเหตุผลกันก่อนว่าทำไมเราควรมีบ้านต้นไม้ไว้ที่สนามเด็กเล่น
3: ยิงเลยนะรอบพอดีจริงๆเลยสุดยอด
4: เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มวางแผนหาเหตุผลกันเลยดีไหม
2: ก็ได้สิครับมาเลยอันดับแรกนะค่ะว่าเราบอกกับครูบนแบบนี
3: ้เฮ้ย ฮะแต่ว่าข้าต้องเอาเรื่องนี้ไปใส่ด้วยนะนี่นี่นี่ไอ้เชื่อชื่อชื่อชื่อชื
4: ่อเข้าว่าดีถ้าอย่างนั้นเอาคำนี้ไปใส่ด้วย
1: เอาอีกแล้วล่ะค่ะเจ้าสามแสบวางแผนซึมซิบจะไปขอร้องให้ครูพลช่วยทำอะไรบางอย่างอีกแล้วแบบนี้เจ้าสามแสบจะขอร้องครูพลได้สำเร็จไหมนะมาไปติดตามกันต่อในตอนถัดไปนะคะ

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out ในวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามีมีนิทานมาฝากน้องๆกันถึง3เรื่องเลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสนุกจุใจอย่างแน่นอนเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวการทะเลาะวิวาทของนกกระสา2ตัวซึ่งในการทะเลาะในครั้งนี้มีนกกระสาตัวหนึ่งเผลอใช้จงอยปากจิกเข้าไปที่ตาของเพื่อนจนทำให้เพื่อนนั้นตาบอดเจ้านกกระสาที่จิกตาของเพื่อนก็รู้สึกผิดจึงคิดที่จะบินหนีและจากความผิดนั้นไปให้ไกลก่อนที่จะไปเจอเข้ากับนกเรเวนที่พูดอะไรบางอย่างแทงใจดำจนทำให้นกกระสาสำนึกผิดครั้งใหญ่ต้องไปฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหนีผิดไม่พ้นกันในนิทานเรื่องแรกของพี่ยามีกันเลยนะคะในนิทานเรื่องที่2ค่ะมีชื่อเรื่องว่าถอดใจซึ่งเป็นเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งที่จู่นึกอยากจะกินพวงองุ่นและด้วยความคิดแบบนี้มันจึงพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งพวงองุ่นที่น่าอร่อยแต่ไม่ว่ามันจะทำอย่างไรก็ดูเหมือนว่าจะเอื้อมไปคว้าพวงองุ่นนั้นไม่ได้สักทีโอ้ยแล้วอย่างนี้เจ้าสุนัขจิ้งจอกของเราจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีไหนกันล่ะคะไว้ไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องที่2ของพี่ยามีกันเลยนะและในนิทานเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องราวของเหล่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญในบ้านนั่นก็คือมันแรงสาบและตัวต่อนั่นเองธรรมชาติแล้วเนี่ยตัวต่อมักจะทำรังและแอบซุกไว้ตามมุมที่เราไม่ได้สนใจต่างกับเจ้าแมลงสาบที่เที่ยววิ่งเพ่นพ่านไปมาเพราะความสนุกสนานโดยที่ไม่กลัวว่าผลจะตามมาคืออะไรทั้งที่เป็นส่วนเกินของบ้านเหมือนกันแต่ทำไมนิสัยของสัตว์ทั้งสองประเภทนี้จึงแตกต่างกันลิบลับเลยล่ะคะเนี่ยไว้ไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องที่3ของพี่ยามีกันได้เลยนะคะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าส่วนเกินของบ้านนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะเจ้าจ้อยได้ยินเรื่องปรัมปรามาซึ่งทำให้เจ้าจ้อยกลัวเป็นอย่างมากและเดรีวิ่งจันมาหาลุงทองดีเพื่อที่จะขอคำแนะนำให้ตัวเองคลายความกังวลจากเรื่องที่ได้รู้มาอุ้ยเจ้าจ้อยไปได้ยินเรื่องอะไรมาอีกล่ะคะเนี่ยทำไมถึงต้องกลัวขนาดนี้แล้วคำว่าปรัมปราจะมีความหมายว่าอย่างไรไปติดตามรับฟังกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมจะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out กันแล้วหรือยังเอ่ยเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมกันแบบนี้เราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหนีผิดไม่พ้นไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: นกกระสาสองตัวทะเลาะกันอย่างรุนแรงนกกระสาตัวหนึ่งได้ใช้จงอยปากอันแหลมคมและแข็งแรงของมันจิกเข้าไปที่ตาของนกกระสาอีกตัวเข้าอย่างจังและมันก็ได้สำนึกผิดในสิ่งที่ตนเองทำลงไปแล้วมันจึงได้บินหนีออกไปอยู่ที่อื่นสักพักนกเรเว่นได้บินผ่านมาเห็นนกกระสาที่อยู่เพียงลำพังจึงเข้าไปสอบถามด้วยความห่วงใย
1: ว่าอย่างไรล่ะสหายนกเรเว่นได้เอ่ยถามเหตุใดเจ้าจึงอยู่แต่เพียงลำพังแบบนี้เล่าแล้วเพื่อนของเจ้าหายไปไหนหมดอ่ะ
0: นกกระสาจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับนกเรเว่นได้ฟัง
2: พอดีว่าข้าใช้ปากไปทำร้ายเพื่อนของข้ามาน่ะแล้วข้าก็อยากจะหนีไปให้ไกลเพราะว่าข้ารู้สึกผิดมากๆก็เลยเป็นแบบที่ท่านเห็นนี่แหละ
1: แล้วจะง้อยปากที่เจ้าทำร้ายเพื่อนของเจ้าล่ะคือจะง้อยปากอันเดียวกับที่ข้าเห็นอยู่นี่ใช่หรือเปล่าน
0: กกระสาได้ตอบรับ
1: หากเป็นเช่นนั้นแล้วเจ้าจะหนีไปไหนเล่าในเมื่อจะง้อยปากของเจ้าที่ทำผิดยังคงติดตัวเจ้าอยู่ไปทุกที่แบบนี้
0: เจ้านกเรเว่นได้พูดก่อนที่จะบินหนีไป
3: นิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าการกระทำไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ดีเสมือนกับเงาที่คอยติดตามตัวเราไปทุกที่

แม้ว่าเจ้านกกระสาจะสำนึกผิดขึ้นมาได้หลังจากที่ลงมือทำร้ายเพื่อนจนทำให้เพื่อนตาบอดไปแล้วแต่การที่มันพยายามจะบินหนีความผิดไปให้ไกลก็ไม่สามารถที่จะเป็นการแก้ไขในสิ่งที่มันเคยทำเอาไว้ได้จริงอย่างที่นกเรเว่นพูดเลยนะคะไม่ว่าจะหนีความผิดพลาดไปไกลแค่ไหนสุดท้ายความผิดก็ติดอยู่กับใจของเราอยู่ดีทางที่ดีนะคะเราควรอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่าทำร้ายกันแล้วพูดคุยกันดีๆแบบนี้น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ดีกว่านะการที่หนีความผิดแบบเจ้านกเนี่ยไม่ดีเลยนะคะน้องๆไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยค่ะเมื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกนึกอยากจะกินองุ่นอันแสนหวานซึ่งอยู่ในที่สูงและยากที่จะเข้าถึงด้วยนะคะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะเจ้าสุนัขจิ้งจอกของเราก็ยังมีความพยายามที่จะเอื้อมมือไปเด็ดพวงองุ่นพวงนั้นมาเราคิดว่าตัวเองนั้นมีความสามารถเพียงพอไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้จะได้กินองุ่นที่แสนอร่อยหรือไม่ไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าถอดใจ

0: ในช่วงเวลาที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมันกำลังเดินหาอาหารที่ชายป่าและใกล้กันนั้นเองมีแปลงองุ่นของชาวบ้านอยู่ในแปลงนั้นมีองุ่นลูกโตที่กำลังสุกงอมน่ากินอยู่เต็มไปหมด
1: องุ่นพวกนั้นน่ากินจังเลยทำยังไงจะได้กินนะ
0: เจ้าสุนัขจิ้งจอกได้พูดกับตัวเองพลางกับเลียปากไปด้วยความอยากกินมันจึงแอบเข้าไปในแปลงองุ่นของชาวบ้านยิ่งเข้าใกล้มันก็ยิ่งได้กลิ่นหอมหวานขององุ่นน่ากินจนมันแทบจะทำน้ำลายหยดติ่งเลยทีเดียวเมื่อเข้าไปในแปลงองุ่นเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ได้เดินหาองุ่นพวงใหญ่และน่ากินที่สุดในทันที
1: พวงนี้นี่ลูกใหญ่จังข้าจะกินพวงนี้แหละลองดูหน่อยสิ
0: ไม่นานเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ได้เจอพวงองุ่นที่ถูกใจมันพยายามจะกระโดดขึ้นไปกินผลองุ่นแต่เนื่องจากพวงองุ่นนั้นอยู่สูงเกินไปเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงไม่สามารถนำผลองุ่นนั้นมากินได้อย่างที่มันต้องการมันได้กระโดดครั้งแล้วครั้งเล่าจนมันนั้นรู้สึกเหนื่อยแต่ก็ยังไม่ได้กินองุ่นสักลูกสุดท้ายมันก็ได้ตัดสินใจนั่งพักเอาแรงและมองเจ้าผลองุ่นนั้นด้วยความเสียดายเจ้าสุนัขจิ้งจอกได้บ่นกับตัวเองว่า
1: องุ่นพวกนี้ทำไมมันถึงได้อยู่สูงนักข้าเหนื่อยแล้วนะเนี่ย
0: พอได้พูดจบพลางคิดว่าผลองุ่นนี้จะต้องมีรสหวานฉ่ำชื่นใจอย่างแน่นอนหากจากไปตอนนี้ก็น่าเสียดายแย่ดังนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงได้ลองพยายามอีกครั้งมันกระโดดโดยพยายามรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อที่จะได้กระโดดได้สูงที่สุดเท่าที่มันจะทำได้แต่บังเอิญว่าครั้งนี้ขาของมันดันไปเกี่ยวกับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งบนพื้นเข้าเลยทำให้มันเสียหลักและล้มลงอย่างไม่เป็นท่า
1: โอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ย
0: สุนัขจิ้งจอกได้ร้องออกมาเพราะได้รับความเจ็บปวดเป็นอย่างมากด้วยความหิวบวกกับความโกรธที่ต้องเจ็บตัวมันจึงได้พูดขึ้นว่า
1: องุ่นบ้าเมื่อไรก็ตามที่พวกเจ้าตกต่ำลงมาเมื่อนั้นแหละข้าจะกินเจ้าให้สาสมเลยทีเดียวเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะ
0: นิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อพยายามถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็ควรยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น

ความพยายามเพียงแค่อย่างเดียวก็ไม่พอนะคะเมื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ก็ยังไม่มีท่าทางว่าจะเด็ดพวงองุ่นมาได้เลยจนท้ายที่สุดเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เกิดถอนใจแล้วก็ล้มเลิกความพยายามไปนั่นเองแต่การถอดใจในครั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการยอมแพ้นะคะเพราะว่าบางครั้งการฝืนดึงดันพยายามทำต่อไปแบบไร้เหตุผลก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าสุนัขจิ้งจอกมากกว่าดังนั้นเมื่อรู้ว่าเสียเวลาก็ถอดใจไปก่อนในครั้งหน้าเนี่ยค่อยว่ากันใหม่ก็ได้นะคะเจ้าสุนัขจิ้งจอกเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยกับพฤติกรรมของสัตว์อันไม่พึงประสงค์อย่างเช่นแมลงสาบค่ะน้องๆที่เที่ยวได้เดินไปเห็นผ่านไปทั่วทั้งบ้านอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองในภายหลังเลยทั้งที่เพื่อนๆก็เตือนแล้วแต่ก็ไม่ยอมฟังค่ะทำไมถึงดื้อขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยไปติดตามรับฟังและเอาใจช่วยกันในนิทานเรื่องส่วนเกินของบ้านกันได้เลย

0: านหลังหนึ่งมีหลังคาสีฟ้าสดใสเหมือนสีของท้องฟ้าในฤดูร้อนบ้านหลังนี้เป็นบ้านของน้องส้มนั่นเองภายในมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คน คือพ่อแม่น้องส้มน้องโอและพี่มะนาวเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่และมีของอยู่มากมายตามมุมอับจึงเป็นที่อยู่อาศัยของพวกตัวต่อวันหนึ่งขณะที่พวกตัวต่อกำลังช่วยกันทำรังอยู่ตรงซอกหนึ่งของมุมบ้านอยู่นั้นก็ได้มีแมลงสาบตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าพอดีเจ้าแมลงสาบจึงได้ร้องทักขึ้นมาว่า
1: โอ้ยพวกเจ้าเนี่ยไม่ฉลาดเลยบ้านหลังนี้แสนจะกว้างใหญ่เราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วพวกเจ้าจะโมเสียเวลาสร้างบ้านในมุมอับทำไมกันนะฮะนี่ดูอย่างข้านี่ไม่ต้องกลัวใครจะเดินไปไหนมาไหนก็ได้อัจฉริยะจึ๊บอัจฉริยะข้าเนี่ยแสนสบาย
0: เจ้าแมลงสาบได้พูดจาโอ้อวดตัวต่อจึงได้ตอบกลับไปว่า
2: ถ้าพวกเขาพบเราอยู่ตรงไหนพวกเขาก็จะฆ่าเราแล้วเจ้าก็จะไม่มีที่หลบภัยคอยดูสิเจ้าแมลงสาบ
0: แมลงสาบไม่ได้สนใจในคำพูดของตัวต่อเลยแม้แต่น้อยกลับกันมันยังคงเดินเอ้อระเหยไปหาของกินอย่างสบายใจโดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง

น้องส้มที่เดินเข้ามาหาอาหารกินในครัวได้ร้องเสียงดังลั่นออกมาจากครัวทุกคนได้รีบวิ่งเข้ามาดูเจ้าแมลงสาบที่น่ารังเกียจส่วนพ่อก็ได้คว้าไม้ไล่ตีจนชุลมุนไปหมดในที่สุดเจ้าแมลงสาบก็ต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนจนแทบเอาชีวิตไม่รอดเพราะความประมาทและไม่คิดถึงผลเสียในการแสดงตัวให้กับมนุษย์ได้พบเห็นนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าอย่าหลงระเริงกับความสุขสบายจนมองข้ามความปลอดภัย

เป็นยังไงล่ะเจ้าแมงสาบซ่าดีนักสุดท้ายนะคะเพราะความประมาทและการที่ไม่ฟังคำตักเตือนของผู้ที่หวังดีก็พาตัวเองและเพื่อนๆเดือดร้อนเข้าจนได้ค่ะเข้าไปแอบอาศัยอยู่ในบ้านของคน

บ้านให้เรียบร้อยด้วยนะคะก่อนที่จะถูกเจ้าแมลงสาบบุกรุกบ้านเอาได้นะคะเอาล่ะจบในช่วงของพี่แยมมี่กันลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันดีกว่าค่ะในวันนี้นะคะเจ้าจ้อยพยายามจะสืบหาความจริงค่ะว่าเรื่องปรัมปราที่ตัวเองได้ยินมานั้นมีความจริงแท้แน่นอนแค่ไหนด้วยการไปสอบถามกับลุงทองดีซึ่งลุงทองดีเองก็ช่วยให้เจ้าจ้อยได้เห็นรายละเอียดบางอย่างไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าเรื่องปรัมปราพร้อมกันได้ในนิทานภาษาพาสนุก

0: 山奴。
1: วันนี้เจ้าจ้อยมีเรื่องสงสัยมาถามลุงทองดีเกี่ยวกับตำนานบางอย่างที่ไปได้ยินมาจากเพื่อนๆซึ่งเรื่องที่เจ้าจ้อยรู้มานั้นก็ทำให้เจ้าจ้อยกลัวเป็นอย่างมากจนต้องมาปรึกษาและหาทางออกกับลุงทองดีผู้ที่มีความรอบรู้และตอบคำถามของเจ้าจ้อยได้อยู่เสมอ
2: ฮะอยู่ดีๆเอ็งก็อยากจะรู้เรื่องตำนานคลองอาถรรพ์ที่ท้ายหมู่บ้านเนี่ยนะ
3: ก็ใช่สิลุงจ้อยฟังเพื่อนๆเล่ากันมาแล้วจ้อยไม่อยากเชื่อเท่าไหร่ก็เลยมาถามลุงทองดีนี่แหละจ้ะ
2: แล้วเอ็งมั่นใจได้ยังไงว่าข้าจะพูดความจริงน่ะ
3: อุ๊ยบนโลกนี้แล้วจ้อยไม่เชื่อลุงทองดีแล้วจ้อยจะไปเชื่อใครได้อีกเล่านะๆๆๆรอให้จ้อยฟังหน่อยนะ
2: แต่ว่ามันก็เป็นแค่เรื่องที่เล่าต่อๆกันมานะจริงแท้แค่ไหนนี่ข้ายังไม่รู้เลย
3: อุ๊ยลุงนี่ลีลาจริงเดี๋ยวจ้อยเล่าให้ฟังก่อนก็ได้ว่าจ้อยได้ยินเรื่องราวนี้มายังไง
2: ไหนเองลองเล่าให้ข้าฟังก่อนสิ
3: ก็เพื่อนๆบอกกันว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าแจ็ครุ่นพี่ของจ้อยที่ไปเล่นน้ำตรงคลองท้ายหมู่บ้านเกิดเป็นตะคริวจนเกือบจะจมน้ำขึ้นมานะจ๊ะแล้วเจ้าแจ็คก็มาเล่าให้คนในโรงเรียนฟังว่าตอนก่อนที่จะจมน้ำมามีความรู้สึกเหมือนว่ามีใครมาดึงขาด้วยแล้วนอกจากนั้นนะยังได้ยินเสียงอีกว่าใครชื่อจอจานระวังตัวให้ดีอย่างเงี้ยจ้ะลูกดอกนี้
2: ชื่อจอจานระวังตัวให้ดีเหรอ
3: ก็ใช่นะสิลุงแล้วจ้อยเนี่ยจอจานก็อย่างจังเลยจ้อยได้ยินมาจ้อยก็เลยกลัวนะจ๊ะ
2: เรื่องประดามปลาที่เองเล่ามาเนี่ยมันก็มีส่วนที่เหมือนแล้วก็ส่วนที่แตกต่างกับที่ข้าเคยได้ยินมาเยอะเหมือนกันเลยนะ
3: ฮะเรื่องนี้มันมีชื่อเรื่องด้วยเหรอจ๊ะปรัมปรา
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าปรัมปราสักหน่อย
3: อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นคำว่าปรัมปรานี่คืออะไรล่ะจ๊ะหรือว่าเป็นชื่อของปีศาจน่ากลัว
2: เดี๋ยวเพ้อเจ้อไปใหญ่แล้วเจ้าจ้อยคำว่าปรัมปราที่ข้าพูดถึงเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงเรื่องราวความเชื่อเหนือธรรมชาติที่แฝงปรัชญาแล้วก็เล่าต่อๆกันมาต่างหากเล่าม
3: ีคำว่าปรัชญาอีกด้วยงงเข้าไปใหญ่เลยทีเนี้ย
2: คำว่าปรัชญาเนี่ยก็คือหลักคิดหรือวิชาความรู้นั่นแหละเดี๋ยวเอาไว้วันหลังข้าจะสอนเองอีกทีนึง
3: อ๋อเรื่องปรัมปราก็คือเรื่องเหนือธรรมชาติที่แฝงไปด้วยความรู้แล้วก็เล่าต่อๆกันมานี่เอง
2: เออใช่สรุปแบบนั้นเนี่ยถูกต้องเลย
3: แล้วเรื่องปรัมปราอาถรรพ์คลองท้ายหมู่บ้านเวอร์ชั่นของลุงที่ได้ยินมานี่มันเป็นยังไงล่ะจ๊ะ
2: เรื่องมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนี่เห็นเขาเล่ากันว่าถ้าใครไปลงแช่คลองนั้นคนเดียวเนี่ยก็จะถูกดึงขาแล้วก็อาจจะจมน้ำได้ส่วนไอ้ที่บอกว่าคนชื่อจอจานระวังตัวไว้ให้ดีอะไรเนี่ยข้าก็เพิ่งจะได้ยินจากเองนี่แหละ

0: ้นยังไงเล่าม
1: ันไม่เกี่ยวกับพี่จ้อยบอกว่าอาถรรพ์จะเล่นงานคนชื่อจอจานเหรอจ๊ะ
0: โอ้ยมันจะไปเกี่ยวอะไรกันนะถ้าหากว่าเอ็งไม่ไปเล่นน้ำที่คลองนั้นคนเดียวและตัวอะไรมันจะมาดึงเอ็งลงได้เล่า
1: โอ้จริงด้วยฮะจ้อยก็ไม่ได้ไปเล่นน้ำตรงนั้นแล้วนี่นาจะกลัวทำไมเนี่ย
0: แต่ไม่ว่าจะตรงไหนก็ไม่ควรไปเล่นตามลำพังทั้งนั้นเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้อันตรายเนี่ยมันน่ากลัวกว่าอาถรรพ์นะเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับคนที่มีชื่อเป็นจอจานด้วย
1: โอ้ลุงอ่ะไม่ต้องแซวจ้อยเลย
0: ก็เองกลัวอะไรไม่เข้าเรื่องนี่นะไอ้จ้อยเอ้ยไร้เหตุผลซะจริง
1: อุ๊ยใครจะไปรู้เรานี่ตอนแรกจ้อยก็จะบอกให้แม่ไปเปลี่ยนชื่อจ้อยเลยนะเนี่ย
0: เฮ้ยเรื่องเวอร์เนี่ยต้องโดดเด่นตลอดสินะเองเนี่ย
1: ทำไงได้ล่ะจ๊ะลุงคนมันมีคาแรคเตอร์นี่นะ
0: ถ้าเข้าใจเรื่องประดำประดาทั้งหมดก็ดีแล้วยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆด้วย
1: รับทราบจ้าขอบคุณลุงทองดีที่อธิบายให้จ้อยฟังนะ
0: เออไม่เป็นไรหรอก
1: เย้เย้ไม่ต้องกลัวแล้วว้าวจบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้ออกอากาศเป็นตอนที่19ตรงกับวันพุธที่12พฤษภาคม2564พบกันในตอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องวัคซีนโควิดฉีดได้ดีไหมใครฉีดได้บ้างอันตรายหรือไม่มีคำถามให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลวันนี้นกจะมาเฉลยคำตอบกันนะคะกับคำถามที่ถามว่าหลังจากที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วจะสามารถติดเชื้อได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือความจริงแล้ววัคซีนต้านโควิด-19 ไม่ใช่วัคซีนป้องกันการแพร่กระจายเชื้อซึ่งวัคซีนจะช่วยให้ผู้ป่วยคนนั้นไม่เป็นโรครุนแรงในปอดหรือไม่มีอาการติดเชื้อรุนแรงแต่คนเหล่านี้ยังสามารถติดเชื้อและแพร่กระจายไวรัสได้เพียงแต่จะไม่แสดงอาการความน่ากังวลจึงตกเป็นของคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะตอบถูกกันบ้างไหมคะท่านใดตอบถูกรอลุ้นรับรางวัลจากอย.ได้เลยค่ะ
2: คุณกำลังเลือกลดหุ่นผิดวิธีด้วยการกินผลิตภัณฑ์อาหารที่อวดอ้างสุดอันตรายเหล่านี้อยู่หรือเปล่าดื่มกาแฟที่อ้างว่าลดความอ้วนเร่งด่วนใน7วันอันตรายกินอาหารเสริมที่อวดสรรพคุณลดน้ำหนักลดพุงผอมไวอันตรายพฤติกรรมเหล่านี้เสี่ยงได้รับสารอันตรายที่แอบลักลอบผสมลงไปในผลิตภัณฑ์อาหารทำให้ปวดศีรษะใจสั่นไตวายหรือโรคหัวใจขาดเลือดจนเสียชีวิตได้ในที่สุดหยุดเสี่ยงก่อนจะสายไม่พึ่งอาหารที่อวดอ้างลดอ้วนโดยเด็ดขาดเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเน้นกินผักผลไม้ลดอาหารจำพวกแป้งและไขมันเพียงเท่านี้หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มก็อยู่ไม่ไกลสุขภาพดีและปลอดภัยจากสารอันตรายอีกด้วยรู้ทันอันตรายมีภัยผลิตภัณฑ์อาหารอวดอ้างลดความอ้วน
1: คุณผู้ฟังคะคงคุ้นเคยกับคำว่ารับประทานอาหารให้ครบ5หมู่คืออาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและเกลือแร่แต่จากสภาวะเร่งในชีวิตประจำวันทำให้บางคนไม่สามารถปฏิบัติตนตามนั้นได้เช่นต้องรีบตื่นแต่เช้าไปทำงานหรือเรียนหนังสือต้องทำงานยุ่งทั้งวันจึงรู้สึกอ่อนเพลียและเครียดทำให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตใครหลายๆคนแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะดีและมีประโยชน์จริงหรือไม่อย่างไรวันนี้นกมีผู้เชี่ยวชาญและมีความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมาไขคำตอบให้คุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะขอต้อนรับคุณณัฐฐาณรังสีนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษจากอย.สวัสดีค่ะขอเรียกชื่อสั้นๆว่าพี่เหมียวนะคะค่ะก่อนอื่นขอให้พี่เหมียวให้ความหมายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก่อนว่ามันคืออะไรกันและแตกต่างจากอาหารปกติอย่างไรค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณนกดานิตา
1: สวัสดีค่ะ
3: แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มีการให้ความสนใจในเรื่องของประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันนะคะในส่วนความหมายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็ในยุคนี้เนาะทราบกันดีแล้วนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเคยซื้อหามารับประทานกันแล้วซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี้ยเราก็จะเห็นกันในรูปแบบที่เป็นเม็ดเป็นแคปซูลหรือคล้ายๆยานะคะหรือบางทีก็เป็นของเหลวเป็นเกล็ดหรือเป็นผงก็ได้นะแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ยังจัดเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะซึ่งความหมายของอาหารตามกฎหมายเนี้ยก็คือหมายถึงของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต นะอันนี้เนา
1: ะ
3: แล้วก็ทำให้เราไปนึกถึงคำว่าปัจจัย4สมัยที่เคยเรียนตอนเด็กๆเนาะซึ่งหมายถึงปัจจัย4ชนิดซึ่งมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของชีวิตเรานะมีอะไรบ้างคุณนกจำได้ไหมคะ
1: จ้าพอจำได้คะอาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรประมาณนี้นะคะ
3: ใช่ก็มีอันแรกก็อาหารเนาะข้อ2เครื่องนุ่งห่ม3ที่อยู่อาศัยและ4ยารักษาโรคก็จะเห็นว่าอาหารนะคะเป็นหนึ่งในปัจจัย4ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราเนาะโดยปกตินะในแต่ละวันเนี่ยเราต้องรับประทานอาหารมุ่งเน้นให้ได้ครบ5หมู่แล้วก็หลากหลายเนาะเราไม่ควรกินอะไรซ้ำๆเป็นประจำทุกวันนะแล้วก็รับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะเพื่อว่าเราจะไม่ได้มากเกินหรือน้อยเกินซึ่งมีผลต่อร่างกายของเรานะซึ่งอาหาร5หมู่เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูการจัดหมวดหมู่
1: ผู้ฟังอยากทราบแล้วค่ะมีอะไรบ้างคะพี่เหมียว
3: ค่ะลองมาดูหมวดหมู่แบบง่ายๆนะคะหมู่ที่1เนาะคาร์โบไฮเดรตนะก็ได้แก่พวกข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันหมู่นี้ก็จะเป็นหมู่ที่ให้พลังงานกับร่างกายเรานะใครทานเยอะก็อ้วนง่ายเนา
1: ะ
3: หมู่ที่2ก็ให้โปรตีนนะคะก็ได้แก่พวกเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อวัวเนื้อกุ้งนะพวกไข่พวกนมพวกถั่วนะหมู่ที่3ก็จะให้พวกเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะก็ได้แก่อาหารพวกพืชผักต่างๆนะคะหมู่ที่4คือวิตามินหมู่ที่ให้วิตามินก็เช่นพวกผักไม่ใช่ผักค่ะผลไม้ค่ะนะและหมู่ที่5อันนี้ก็หมู่ที่ให้พลังงานเป็นหมู่ของไขมันนะคะก็ได้แก่พวกน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์พวกกะทิพวกเนยมาการีนนะคะอันนี้ก็ถ้ายิ่งกินเยอะก็ยิ่งอ้วนเยอะเลยนะ
1: ต้องระวังนะคะ
3: ค่ะแต่สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะแม้ว่าจะจัดเป็นอาหารนะแต่ก็ยังไม่ได้สำคัญเท่ากับอาหารหลัก5หมู่ที่เราต้องทานกันทุกวันเป็นปกตินะเพราะความหมายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็
1: ค
3: ือผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติซึ่งมีสารอาหารหรือสารอื่นเป็นองค์ประกอบอยู่ในรูปแบบเม็ดแคปซูลผงเกล็ดของเหลวหรือลักษณะอื่นๆซึ่งมิใช่รูปแบบอาหารปกติสำหรับผู้บริโภคที่คาดหวังประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพก็คือว่าหากใครอยากจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็หามาทานเพิ่มจากอาหารมื้อปกติที่เรารับประทานได้ค่ะ
1: ค่ะพี่เหมียวคะแล้วอย่างนี้มีความจำเป็นต้องทานไหมคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจริงๆแล้วคืออะไรคะ
3: คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยก็อย่างที่ตามนิยามนะคะที่บอกว่าเป็นอาหารที่ใช้รับประทานเพื่อเสริมจากอาหารมื้อปกติความจำเป็นจะต้องทานไหม
1: ค่ะต้องทาน
3: ก็ไม่จำเป็นนะคิดว่าไม่จำเป็นนะคะคือใครอยากจะรับประทานเพื่อเพิ่มปริมาณสารอาหารเพิ่มวิตามินเพิ่มเกลือแร่เพิ่มโปรตีนหรือเพิ่มในยุคสมัยนี้ก็มีพวกพืชสมุนไพรเนาะกำลังเป็นมาแรงเลยใครอยากเพิ่มพวกพืชสมุนไพรต่างๆนะเพื่อจะเอามาเพิ่มจากมื้ออาหารนะไม่ใช่เอามาแทนนะคะอันนี้เน้นว่าเพื่อเพิ่มนะเพิ่มจากมื้อปกติของเราก็คือถ้าใครอยากได้ประโยชน์จากตรงนั้นก็หามาทานเพิ่มได้นะคะแต่ก็ยังไม่มีการรับประกันรับรองจากหน่วยงานไหนๆนะคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ขายกันอยู่ตามท้องตลาดเหล่านี้มันจะได้ประโยชน์ตามที่เราคาดหวังจริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
3: นะหรือไอ้ที่เขาโฆษณากันอยู่เนี่ยมันจะได้ตามนั้นจริงไหมมันก็ยังไม่มีใครตอบได้นะคะจนกว่าจะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นเอาไปทดลองทำวิจัยทางคลินิกนะคะโดยการให้คนทดลองรับประทานดูแล้วก็ดูว่าผลอันนั้นเนี่ยมันได้ตามที่เขาบอกเรามาจริงหรือเปล่า
1: ต้องทดลองดูก่อนนะคะ
3: ใช่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่เสริมจากมื้อปกติใครอยากทานก็ทานใครไม่อยากทานก็ไม่ต้องทานนะคะแล้วถามว่าจำเป็นต้องทานทุกวันต่อเนื่องไหมเหมือนกับยาไหมก็บอกว่
1: า
3: ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยนะคะอยากทานเมื่อไหร่ก็ทานอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดอยากทานต่อเนื่องก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยาเนาะที่ต้องทานตามที่แพทย์สั่งหรือต้องทานต่อเนื่องให้ครบโดสเหมือนกับยานะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนมากเนี่ยจะมีราคาแพงวันนี้เรามีตังค์เราก็ไปซื้อมาทานนะคะวันไหนเราตังค์หมดแล้วก็หยุดซื้อไม่มีข้อบังคับนะคะว่าจะต้องท ทานทุกวันนะแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องสมมุติว่าเราทานอาหารได้หลากหลายครบ5หมู่เป็นประจำทุกวันทุกมื้อแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องไปหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาทานน
1: ะ
3: แล้วถ้าในเรื่องการทานอาหารเนี่ยปกติถ้าเรามีกิจกรรมมากเราก็ทานมากวันไหนเรากิจกรรมน้อยเราก็ลดปริมาณลงหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ไปเหลือเป็นสะสมเป็นไขมันไปตามยุ้ยๆตามแขนตามขาตามพุงนะคะใช้งานเยอะก็ทานเยอะนะคะ
1: ก็ทานในสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะค่ะคุณผู้ฟังก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่พี่เหมียวบอกนะคะพี่เหมียวคะและที่มีการโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางสื่อต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียเช่นอ้างว่าลดความอ้วนลดไขมันสมองดีความจำดีหน้าใสบ้างขาวบางทียังมีการโฆษณาว่ารักษาโรคร้ายแรงด้วยค่ะพี่เหมียวแบบนี้เราเชื่อถือได้หรือไม่คะ
3: ค่ะก็โดยรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนมากนะก็จะเห็นเป็นแบบเม็ดเป็นแคปซูลหรือเป็นผงเหมือนกับเป็นยานะหรือบางอย่างก็เป็นของเหลวเหมือนกับยาน้ำเนาะแล้วบางผลิตภัณฑ์ก็ใส่พวกสมุนไพรลงไปนะก็ทำให้เรานึกถึงเป็นว่าเป็นยาแผนโบราณไปบ้างนะนอกจากนี้ตามสื่อโฆษณานะคะโดยเฉพาะสื่อออนไลน์หรือทีวีบางช่องเนี่ยก็จะเห็นโฆษณากันอย่างจงครึ้มมากเลยอย่างเช่นบอกว่าทานแล้วสามารถลดเบาหวานลดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตหรือรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตได้ช่วยรักษามะเร็งช่วยป้องกันโควิดก็มีนะช่วงนี้ยิ่งดังๆอยู่นะคะโควิด
1: ดีเลย
3: แล้วก็ในการนำเสนอโฆษณาของเขาเนี่ยก็อาจจะมีการไปถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ผู้ใช้โดยบอกว่าเป็นผู้ใช้จริงที่เคยเจ็บป่วยมาก่อนนะคะพอมาทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้แล้วอาการก็จะดีขึ้นจนหายเป็นปกตินะคราวนี้พอสื่อนี้ออกไปถึงผู้ชมผู้บริโภคทางบ้านพอผู้ป่วยที่เป็นผู้บริโภคจริงๆเห็นเข้าอ้าวฉันก็อยากหายเนาะ
1: ลงเชื่อเหรอคะ
3: ลงเชื่อเลยนะเขาก็ไปหาซื้อมารับประทานนะด้วยราคาที่แพงๆด้วยนะเพราะคาดหวังว่าจะช่วยให้โรคต่างๆหายได้อันนี้จึงขอเรียนว่านะคะอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดๆเป็นอย่างมากเลยนะคะปัจจุบันเนาะยังไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆที่ได้รับการพิสูจน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าจะช่วยในการบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันโรคได้การไปซื้อหามาทานเพื่อใช้แทนยาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องเสียเงินโดยใช่เหตุและยังทำให้สูญเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องด้วยและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะ
1: พี่เหมียว
3: นอกจากเรื่องของการป้องกันรักษาโรคแล้วเนี่ยการโฆษณาในลักษณะลดความอ้
1: วนเยอะเลยนะคะพี่เหมียว
3: กระชับรูปร่างลดไขมันตามพุงแขนขาหรือสัดส่วนต่างๆหรือบำรุงผิวหน้าให้ผิวพรรณดีหน้าเด้งหน้าใสต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นสรรพคุณที่หลอกลวงเป็นเท็จทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องทั้งสิ้นเช่นกันค่ะก็ถ้าพวกเราถ้าอยากจะผอมเนาะก็ทานอาหารน้อยๆเนาะจำกัดอาหารแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายไปแค่นี้ก็ผอมได้โดยไม่ต้องไปทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะคะ
3: เพราะบางครั้งนะคะที่เขาโฆษณาเนี่ยทานแล้วผอมลงผอมเร็วภายใน3วัน7วันลด10กิโล20กิโลภายใน1เดือนอันนี้บางทีเขาอาจจะแอบใส่ยาลดความอ้วนลงไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงกับชีวิตอีกเช่นกันค่ะ
1: ค่ะฟังแล้วน่ากลัวนะคะคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งนะคะอย่าลงเชื่อการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเด็ดขาดตามที่พี่เหมียวบอกเล่าไปแล้วนะคะนอกจากเสียเงินทองจำนวนมากแล้วอาจลักลอบใส่ยาอันตรายลงไปด้วยอาจได้รับผลข้างเคียงที่คาดไม่ถึงอาจจะเสียชีวิตได้ด้วยนะคะน่ากลัวจังเลยนะคะพี่เหมียว พี่เหมียวคะช่วงแรกนี้เราจะพูดคุยกันเท่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังก็คงได้รับทราบแล้วว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคืออะไรมีความจำเป็นต้องทานหรือไม่การโฆษณาสรรพคุณผลข้างเคียงต่างๆพักฟังสิ่งดีๆจากรายการสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ
4: ผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดมีมากมายแต่คุณรู้ไหมว่าคุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของผลิตภัณฑ์สุขภาพลวงโลกเพราะในแต่ละปีผลิตภัณฑ์สุขภาพทุ่มงบโฆษณามากกว่า 3,000 ล้านบาทซึ่งมีผลิตภัณฑ์สุขภาพลวงโลกปะปนอยู่ไม่น้อยผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะโฆษณาผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่นเคเบิลทีวี ดาวเทียมและสื่ออินเทอร์เน็ตหรือใช้ดารานักจัดรายการและคนเคยใช้เป็นตัวกลางในการโฆษณาหลอกลวงแถมยังใช้กลยุทธ์โฆษณาซ้ำๆ 50-80 ครั้งต่อวันเพื่อให้เกิดการจดจำส่วนหนึ่งทำผิดกฎหมายเพราะโฆษณาสรรพคุณอาหารและยาโดยไม่ขออนุญาตจากอย.ดังนั้นเราต้องมีสติที่จะใช้คิดวิเคราะห์อย่างรู้เท่าทันและสังเกตสัญลักษณ์ของอย.ประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้งเพียงเท่านี้เราก็ไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาของผลิตภัณฑ์สุขภาพลวงโลกแล้วหากมีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนแจ้งสายด่วนอย.1556ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก
1: ลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่เริ่มต้นช่วงที่2นี้นะคะพี่เหมียวอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องมาขออนุญาตผลิตและจำหน่ายหรือไม่คะ
3: ก็สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสำหรับผู้ที่ผลิตหรือนำเข้าเนี่ยก่อนที่จะนำไปจำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยก็จะต้องมาขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อให้ได้รับเลขสารระบบอาหาร13หลักหรือที่เรียกว่าเลขอย.ก่อนนะคะเมื่อได้รับเลขแล้วจึงจะจำหน่ายละจำหน่ายได
1: ้โอ้ค่ะต้องได้รับเลขก่อนนะคะพี่เหมียวแล้วอย่างนี้ผู้บริโภคจะสังเกตอย่างไรนะคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
3: ค่ะถ้าเวลาเราจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนาะไม่ว่าจะในร้านขายยาหรือทางออนไลน์นะคะก็ให้ดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้ดีเสียก่อนนะถ้าในร้านขายยาเนี่ยก็หยิบกล่องมาดูเลยนะคะว่าในกล่องเนี่ยหรือขวดก็ตามนะคะมีรายละเอียดต่างๆสำคัญที่จะบอกเหล่านี้แสดงอยู่หรือไม่นะคะอันแรกก็เลยชื่ออาหารน
1: ะ
3: ต้องดูว่ามีชื่ออาหารนะอันที่สองชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าหรือผู้จัดจำหน่ายนะคะอันนี้ก็ต้องแสดงให้ชัดเจนนะคะอย่างที่3เลยก็คือสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะจะต้องบอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือบอกเป็นน้ำหนักนะคะเป็นมิลลิกรัมนะก็ต้องดูให้ครบนะคะอันที่4เลยก็คือน้ำหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิที่แสดงอยู่บนภาชนะบรรจุนะอันที่5วิธีการรับประทานเขาก็ต้องบอกชัดเจนนะคะว่าให้รับประทานวันเท่าไหร่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบน้ำหรือเป็นของเหลวเนี่ยเขาก็ต้องอาจจะบอกว่าวันละ1ช้อนโต๊ะ1ถ้วยตวงนะคะก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์นะและถ้าเป็นพวกเม็ดแคปซูลก็ต้องบอกให้ชัดนะรับประทานวันละกี่แคปซูลหรือครั้งละกี่แคปซูลวันละกี่ครั้งนะ
1: ต้องเป็นฉลากภาษาไทยด้วยใช่ไหมคะพี่เหมียว
3: อ๋อใช่ค่ะอันนี้ต้องเป็นภาษาไทยนะคะแต่อยากจะมีภาษาต่างประเทศอื่นๆก็สามารถแสดงได้นะและอันนี้ที่สำคัญวันผลิตหมดอายุ
1: วันผลิตหมดอายุ
3: นะคะถ้าไม่มีนี่อันตรายมากเลยเน
1: า
3: ะ
1: เราไม่รู้เลยนะคะว่าหมดอายุไปหรือยัง
3: ใช่ค่ะต้องอันนี้ต้องดูให้ดีๆเลยเพราะว่าถ้าหมดอายุเมื่อไหร่นี่ก็อาจจะเป็นอาหารเสื่อมคุณภาพได้เลยนะคะรับประทานเข้าไปนี่ก็อาจจะเป็นอันตรายเช่นกันนะอันที่7เลยก็คือข้อความคำเตือนซึ่งข้อความคำเตือนหลักๆของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยอันนี้จะต้องมีผิดบนทุกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยนะคะคือข้อความว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน อันนี้หมายถึงว่าถ้าเด็กนะเด็กต่ำกว่าอายุก็ต่ำกว่า15ปีแล้วก็สตรีที่ตั้งครรภ์นะคะไม่ควรมารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยนะคะแล้วก็อันต่อไปคือไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคนะอันนี้ก็เพราะว่ามีการชอบโฆษณานะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยในการรักษานู่นนี่นั่นได้ป้องกันโรคได้นะคะแต่จริงๆแล้ว
1: ไม่มีผลเลยนะคะ
3: ใช่ก็เลยต้องมีคำเตือนนี้ไว้นะอันที่3เลยก็คือควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำอันนี้จะเป็นคำเตือนหลักๆ3อันนะคะก็ดู
1: ก็ต้องดูให้ละเอียดนะคะที่พี่เหมียวบอก
3: และบางผลิตภัณฑ์นะคะเขาจะต้องมีคำเตือนมากกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ใส่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะอย่างเช่นถ้ามีส่วนประกอบของใบแปะกล้วยเนี่ยเขาก็ต้องมีคำเตือนว่าอาจมีผลให้เลือดแข็งตัวช้านะเพราะว่าเวลาเราเลือกทานเนาะเราอาจจะทานยาพวกต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่พอมาทานใบแปะกล้วยเข้าไปมันอาจจะทำให้เลือดไม่ยอมหยุดไหลเลยอะไรเงี้ยนะคะ
1: เป็นผลได
3: ้อันที่8เลยคือเลขสารระบบอาหาร13หลักหรือเลขอย.นะคะที่อยู่ในเครื่องหมายอย.นะก็ต้องมีนะคะ หรือถ้าจะสั่งทางออนไลน์นะแล้วก็ดูรายละเอียดในหน้าเพจหน้าเว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็พิจารณาอ่านข้อมูลให้ละเอียดให้ดีก่อนนะถ้าหากสงสัยนะคะไม่ว่าจะซื้อในร้านขายยาหรือซื้อทางออนไลน์นะแล้วก็สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะง่ายๆเลยพิมพ์ไปใน Google นะคะว่าสืบค้นผลิตภัณฑ์มันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเนาะเลือกอันแรกเลยนะคะ
1: เหมือนเข้าไปในเว็บอย.ใช่ไหมคะพี่เหมียว
3: ประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็เลือกอันแรกแล้วก็ใส่เลขอย.เข้าไปนะคะหรือใส่ชื่ออาหารก็ได้นะคะถ้ามันขึ้นข้อมูลให้ตรงกันกับสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยเราก็อุ่นใจได้ว่าอันนี้น่าจะถูกต้องได้รับอนุญาตถูกต้องแล้วอะค่ะ
1: อุ่นใจได้เลยนะคะคุณผู้ฟังพี่เหมียวคะแล้วหากคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีข้อควรระวังอย่างไรบ้างคะ
3: ข้อควรระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องการดูข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากนะคะต้องถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะดูคำเตือนด้วยคำเตือนอะไรที่มันขัดกับตัวเราหรือเปล่าตัวเราไม่ควรจะรับประทานอันนั้นไหมนะข้อห้ามสำหรับคนที่มีภาวะผิดปกติอะไรบ้างหรือป่วยแบบไหนทานไม่ได้นะคะก็ต้องดูคำเตือนเนาะอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของข้อมูลของเรื่องการแพ้อาหารนะคะซึ่งผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้นำเข้าเนี่ยเขาจะต้องแสดงไว้บนฉลากอยู่แล้วนะเราก็ดูว่าบนผลิตภัณฑ์นั้นมีอะไรที่เราแพ้หรือทานไม่ได้หรือเปล่านะคะบางคนแพ้อาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาก็ดูนิดนึงว่าในส่วนประกอบนั้นมีอะไรที่มาจากกุ้งหอยปูปลาหรือเปล่านะคะ
1: คุณผู้ฟังก็ต้องรู้ตัวเองด้วยนะคะว่าแพ้อะไรแล้วก็ควรระวังด้วยนะคะอย่างที่พี่เหมียวบอกนะคะพี่เหมียวคะหากคุณผู้ฟังเขามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่หลายชนิดนะคะซื้อมาแล้วหลายชนิดจะทานเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยในใจแล้วล่ะค่ะว่าจะทานพร้อมๆกันได้ไหมคะในหลายๆชนิดนี้ค่ะ
3: ก็เวลาเดินเข้าไปในร้านขายยาเนา
1: ะ
3: ก็เห็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวางจำหน่ายหลายยี่ห้อหลายผลิตภัณฑ์
1: บางทีย
3: ี่ห้อเดียวกันก็มีส่วนประกอบคล้ายๆกันนะคะเวลาซื้อก็ให้ดูส่วนประกอบนิดนึงอย่าพยายามซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบซ้ำๆกันมารับประทานพร้อมกันนะคะ
1: เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยค่ะพี่เหมียว
3: การรับประทานพร้อมกันเนี่ยจะทำให้เราได้รับสารอาหารหรือสารสำคัญต่างๆมากเกินไปนะจนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างเช่นว่าถ้าผลิตภัณฑ์หนึ่งมีวิตามินดี
1: ค่ะพี่เหมียว
3: เต็มแม็กละ 100% ของค่าความต้องการที่แนะนำให้บริโภคละพออีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็มีวิตามินดี 100% เหมือนกันนะถ้าเราทานทั้งสองผลิตภัณฑ์ในวันเดียวกันเราก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดี 200% เนาะ
1: เกินใช่ไหมคะ
3: ซึ่งวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันทานทุกวันทุกวันแล้วก็ทานแบบเกินๆทุกวันเนี่ยมันก็จะเกิดการสะสมในร่างกายนะและหากได้รับในปริมาณสูงเป็นเวลานานเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงนะอาจจะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนเพลียปวดศีรษะเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนหรือกระวนกระวายได้นะคะก็แนะนำเลยนะคะว่าหากจะทานอะไรอย่าทานส่วนประกอบซ้ำๆกันนะถ้าเราอยากทานหลายๆยี่ห้อพร้อมกันวันนี้เราทานแบบนี้อีกวันค่อยไปทานอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะ
1: คนทำสลับกันแบบพี่เหมียวนะคะงั้นคุณผู้ฟังรีบไปดูเลยนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมือนกันหรือเปล่านะคะอย่าทานด้วยกันซ้ำๆกันไปซะนะคะพี่เหมียวคะมาพูดถึงเรื่องบทลงโทษกันมั่งนะคะหากมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริงที่โอ้อวดสรรพคุณที่พี่เหมียวได้บอกเล่าไปแล้วอย.มีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
3: ที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นตามสื่อเยอะแยะเลยเนาะ
1: ค่ะ
3: พูดชื่อได้ไหมเนี่ย ที่ดังๆก็พิธีการเศรษฐินีนะ พันล้านนะคะอันนั้นเขาก็โฆษณาโอ้อวดเกินจริงนะคะ หรือนักร้องอีกคนนึงนะที่โฆษณาว่ากินแล้วช่วยนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะที่เราเห็นเป็นข่าวอยู่นะคะ
1: พรีเซนเตอร์เยอะ
3: ใช่พรีเซนเตอร์เยอะแล้วส่วนมากก็จะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองนะคะก็ในกรณีเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขากระทำฝ่าฝืนกฎหมายนะคะจะมีโทษจัดเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา40ของพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522นะใน ในลักษณะที่เป็นการโฆษณาที่เป็นเท็จหลอกลวงหรือเกินจริงนะคะอย.ก็จะมีการออกคำสั่งระงับให้โฆษณานั้นๆแล้วก็เจ้าของผลิตภัณฑ์ก็จะถูกดำเนินคดีนะคะก็มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือจำคุก3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็ต่างกรรมต่างวาระนะคะทำผิด2ครั้งก็โดน2เด้ง
1: ค่ะก็ย้ำไปถึงผู้ผลิตผู้จำหน่ายนะคะอย่าได้กระทำผิดกฎหมายหลอกลวงประชาชนกันนะคะช่วงท้ายนี้ขอให้พี่เหมียวย้ำให้คุณผู้ฟังทราบถึงแนวทางการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างปลอดภัยค่ะ
3: ค่ะก็อย่างที่เรียนตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นกับร่างกายเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าหากเรารับประทานอาหารได้หลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกนั้นเพราะว่าก็เราก็ไม่รู้เนาะเขาส่วนประกอบที่เขาแจ้งบนฉลากถูกต้องหรือเปล่าอาจจะได้รับอนุญาตแบบนี้เขาใส่อะไรเพิ่มมาให้เราหรือเปล่านะหรืออาจจะใส่ยาที่เป็นอันตรายเข้ามาให้เราเราก็จะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทานเสริมก็ทานได้นะคะไม่เป็นไรนะแต่ก็อย่าพยายามใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแทนการกินยานะเพราะจะทำให้เราขาดโอกาสในการรักษานะแล้วก็ไม่หายเจ็บป่วยแล้วก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ที่สำคัญนะคะอย่าลืมในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะสัปดาห์หนึ่งก็ออกกำลังกายสัก 2-3 ครั้งนะคะอย่างน้อยวันละสัก30นาทีก็ยังดีนะแล้วก็ในเรื่องการพักผ่อนนอนหลับนะคะถ้าเป็นไปได้นอนหลับก่อน 4 ทุ่มนะคะถ้าตื่นเช้าไม่เป็นไร 4:00 5:00 ตื่นมาเถอะนะคะแล้วก็มาออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนิดนึงนะก็ถ้าเราทำได้แบบนั้นคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีนะคะอยู่กับลูกหลานต่อไปได้นานๆนะคะ
1: ค่ะสรุปได้ว่าการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังถ้าจะทานจริงๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้และยิ่งถ้าหากมีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะวันนี้ทางรายการได้รับความรู้มากมายจากพี่เหมียวเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับในชื่อตอนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์จริงหรือไม่อย่างไรนะคะพี่เหมียวให้ความรู้แล้วหวังว่าในโอกาสหน้าพี่เหมียวก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังอีกนะคะสุดท้ายขอขอบคุณพี่เหมียวนะคะคุณณัฐฐานะรังสีเป็นอย่างสูงที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่เหมียว
3: ยินดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมการร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์สามารถติดตามคำถามและร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษได้ที่เพจ Facebook FDA People คำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควรเลือกซื้ออย่างไรการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควรเลือกซื้ออย่างไรตอบเข้ามากันเยอะๆนะคะอย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ิดเบาหวานใน3แคปซูลโอ้โหสุดยอด
1: ตั้งสติก่อนนะครับอย่าเพิ่งหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างว่าช่วยรักษาโรคต่างๆหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โอ้อวดว่าลดความอ้วนลดเร่งด่วนได้ใน7วันล้วนอวดอ้างเกินจริงหากหลงเชื่อไปซื้อมาใช้อาจมีอันตรายได้ครับอย.ย้ำมานะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างเหล่านี้ไม่มีสรรพคุณทางยาและไม่สามารถบำบัดรักษาโรคได้ทางที่ดีหากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องดีกว่านะครับตั้งสติก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเช็คก่อนชัวร์กว่า

0: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะโดยศาลปกครองนั้นก็ได้ออกอากาศเผยแพร่อย่างต่อเนื่องนับมาเป็นเวลาถึงเกือบ5ปีแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่ปีที่5ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะวิทยากรของรายการก็ได้มีการหยิบยกตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจมากมายนะคะมาพูดคุยกันเพื่อเป็นข้อคิดอุทาหรณ์ค่ะซึ่งหากนับแล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่า400คดีค่ะวันนี้นะคะก็ขออนุญาตย้อนกลับไปทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองแล้วก็คดีปกครองกันสักนิดนึงนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังค่ะที่อาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามรับฟังรายการของเรานั้นได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองอย่างถูกต้องค่ะและก็สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับคดีตัวอย่างต่างๆได้ด้วยนะคะและวันนี้ค่ะวิทยากรของเรานะคะก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้นะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะทางรายการค่ะก็ได้รับเกียรติจากคุณธนรดีฟูกลิ่นนะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะพร้อมที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณธนรดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตและคุณผู้ฟังรายการทุกท่านค่ะ
0: ค่ะเบื้องต้นค่ะขอให้คุณธนรดีนะคะให้ความรู้กับคุณผู้ฟังค่ะเผื่อว่ายังมีบางท่านนะคะที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าศาลปกครองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศาลยุติธรรมไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ค่ะเป็นอย่างไรคะ
1: ค่ะขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยระบบศาลในประเทศไทยจะเป็นระบบศาลเดี่ยวนะคะ
0: ค่ะ
1: คือเป็นระบบที่ศาลยุติธรรมมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททุกประเภทนะคะ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองหรือคดีประเภทอื่น
0: ๆค่ะ
1: แต่หลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540เป็นต้นมา
0: ค่ะ
1: ได้มีบทบัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้นเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมค่ะโดยให้ศาลปกครองเนี่ยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนับตั้งแต่นั้นมานะคะประเทศไทยก็จะใช้ระบบศาลคู่โดยมีศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งคดีอาญาและคดีอื่นๆนะคะแล้วก็มีศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองค่ะ
0: ค่ะแล้วส่วนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองค่ะซึ่งนั่นก็คือคดีปกครองไม่ทราบว่าคดีปกครองค่ะหมายถึงคดีประเภทใดบ้างคะ
1: ค่ะคดีปกครองนะคะก็คือคดีที่มีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันซึ่งมีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานของรัฐอันเป็นคดีพิพาทตามมาตรา9วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งคดีปกครองตามมาตรา9นี้เป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นคดีแพ่งคดีอาญาที่เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมจะตัดสินบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันระหว่างประโยชน์2ฝ่ายคือประโยชน์ของโจทก์กับประโยชน์ของจำเลยในขณะที่คดีปกครองซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนศาลจะตัดสินโดยพิจารณาประโยชน์ส่วนรวมของสาธารณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องรักษากับประโยชน์ส่วนตัวของเอกชนฝ่ายผู้ฟ้องคดีและศาลต้องพิจารณาถึงการได้ประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนส่วนรวมด้วยเพื่อนำมาพิจารณาว่าคำสั่งหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งการใช้อำนาจของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมนั้นอาจจะไปกระทบหรือไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกิดเป็นข้อพิพาททางปกครองขึ้นได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: จึงจำเป็นต้องมีศาลปกครองเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลประโยชน์สาธารณะดังกล่าวควบคู่ไปกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นวิธีพิจารณาคดีปกครองจึงได้ใช้ระบบไต่สวนแทนที่จะเป็นระบบกล่าวหาอย่างที่ประชาชนทั่วไปคุ้นเคยค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในระบบไต่สวนนี้เองก็มีจุดเด่นก็คือบทบาทของตุลาการในคดีปกครองค่ะ ตุลาการคดีปกครองจะทำหน้าที่ในการแสวงหาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและการแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยจะไม่ถูกจำกัดอยู่แต่เฉพาะข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่คู่ความหรือคู่กรณียื่นต่อศาลเท่านั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ศาลเนี่ยสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากคู่กรณีหรือที่คู่กรณีอ้างถึงได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วคดีปกครองค่ะตามมาตรา9นะคะที่คุณธันรดีพูดถึงมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะมีรายละเอียดยังไงคะ
1: ค่ะตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542นะคะกำหนดให้คดีปกครองที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้เป็น6ประเภทดังนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ประเภทที่1นะคะคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎออกคำสั่งทางปกครองหรือการกระทำอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจจะนำไปสู่การฟ้องเป็นคดีปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือขอให้ระงับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: เช่นการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งที่ออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งคดีประเภทนี้ศาลปกครองมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือสั่งห้ามการกระทำทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ประเภทที่2นะคะคือคดีประเภทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรค่ะ
0: ค่ะ
1: เช่นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ระงับเหตุรำคาญหรือจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งคดีประเภทนี้ศาลปกครองมีอำนาจสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลกำหนดค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะส่วนประเภทที่3เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎหรือจากคำสั่งหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
0: ค่ะ
1: หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยล่าช้าเกินสมควรค่ะ
0: ค่ะ
1: และไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนหรือประชาชนเช่นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเข้ารื้อถอนอาคารเกินกว่าที่จำเป็น
0: ค่ะ
1: ซึ่งคดีประเภทนี้ศาลปกครองมีอำนาจสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือให้กระทำการหรืองดเว้นการกระทำค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายก็จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะคะ
0: ค่ะ
1: เช่นการที่แพทย์โรงพยาบาลของรัฐตรวจรักษาผู้ป่วยไม่ถูกต้องทำให้อาการของผู้ป่วยทรุดหนักลงนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้วิชาความรู้ทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายค่ะกรณีนี้ถ้าเกิดข้อพิพาทขึ้นก็จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองแต่สามารถไปดำเนินการฟ้องร้องกันได้ที่ศาลยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะทีนี้ค่ะก็ต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งหรือว่าคดีอาญาที่ศาลยุติธรรมใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: และนอกจากคดีพิพาททั้ง3ประเภทที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ยังมีคดีอีก3ประเภทค่ะที่เป็นคดีตามมาตรา9ค่ะค่ะซึ่งคดีประเภทที่4นะคะก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
0: ค่ะ
1: ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเมื่อยังไม่มีศาลปกครองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวนะคะก็จะต้องถูกนำไปฟ้องร้องดำเนินคดีกันที่ศาลยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมก็จะใช้หลักสัญญาในทางแพ่งที่พิจารณาโดยที่คู่สัญญาหรือคู่กรณีเนี่ยมีฐานะเท่าเทียมกันมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนค่ะ
0: ค่ะ
1: จะไม่มีการแยกแยะนะคะว่าสัญญาดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่งหรือเป็นสัญญาทางปกครองแต่เมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมาแล้วพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ได้บัญญัติให้คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอยู่ในอำนาจของศาลปกครองค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโดยกฎหมายดังกล่าวนะคะได้นิยามสัญญาทางปกครองไว้ว่าหมายถึงสัญญามี4รูปแบบค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็คือสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ
0: ค่ะ
1: สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภ
0: ค
1: และสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยสัญญาพวกนี้จะต้องมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนรัฐค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ ค่ะซึ่งคดีประเภทนี้ศาลปกครองมีอำนาจพิพากษาให้คู่สัญญาชดใช้เงินส่งมอบทรัพย์สินกระทำการหรืองดเว้นกระทำการได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะส่วนคดีประเภทที่5นะคะเป็นกรณีที่คดีเนี้ยมีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการเช่นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
0: ค่ะ
1: บัญญัติว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ที่ทำการก่อสร้างอาคารโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือถอนอาคารดังกล่าวออกไปค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ผู้นั้นเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมหรือกักขังผู้นั้นเพื่อให้ดำเนินการหรือถอนได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคดีประเภทที่6นะคะก็คือคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองค่ะ
0: ค่ะ
1: เช่นพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2518บัญญัติว่าผู้ซึ่งไม่พอใจคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับการสั่งรื้อย้ายอาคารและการคิดค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายอาคารมีสิทธิ์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได
0: ้
1: หรือกรณีสัญญาทางปกครองกำหนดให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเมื่ออนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดแล้วการขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดหรือการขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดต้องขอต่อศาลปกครองเป็นต้นค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณธนรดีค่ะแล้วศาลปกครองค่ะมี3ชั้นศาลเหมือนกับศาลยุติธรรมไหมคะ
1: อ๋อค่ะตรงนี้นะคะต้องขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลปกครองนะคะจะมีเพียงแค่2ชั้นศาลเท่านั้นค่ะก็คือได้แก่ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งแบบนี้จะแตกต่างจากศาลยุติธรรมนะคะที่มี3ชั้นศาลค่ะซึ่งคดีปกครองโดยทั่วไปนะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นค่ะยกเว้นประเภทของคดีปกครองที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542กำหนดไว้ให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ได้แก่นะคะคดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนดค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการประกาศที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดกำหนดไว้นะคะ
0: ค่ะ
1: คดีประเภทที่2นะคะคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเช่นการฟ้องว่ากฎกระทรวงออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ
0: ค่ะ
1: คดีประเภทที่3ก็คือคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดค่ะ
0: ค่ะ
1: คดีประเภทนี้ต้องพิจารณาจากกฎหมายเฉพาะของแต่ละเรื่องค่ะ
0: ค่ะ
1: เช่นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดให้การฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมต้องฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดค่ะ
0: ค่ะ
1: รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งการยื่นอุทธรณ์ต้องกระทำภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งหรือคำพิพากษาค่ะถ้าพ้นจากนี้ก็ยื่นอุทธรณ์ไม่ได้นะคะต้องดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้ค่ะคุณธนรดีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะยากง่ายหรือไม่ยังไงคะ
1: ต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วการฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ยากเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ประชาชนสามารถดำเนินคดีหรือยื่นฟ้องได้ด้วยตนเองเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่บังคับว่าจะต้องมีทนายความเข้ามาช่วยดำเนินการนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งศาลปกครองเนี่ยแต่ละแห่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำในการดำเนินคดีให้ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเพื่อความสะดวกของตนเองก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือทนายความเข้ามาช่วยเหลือในการดำเนินคดีได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้การฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการฟ้องแบบง่ายๆก็ตามค่ะแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการฟ้องคดีใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะยึดหลักว่าจะต้องกระทำได้โดยง่ายค่ะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนให้เป็นภาระแก่ผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีนะคะ
0: ค่ะ
1: รวมทั้งไม่บังคับให้มีทนายความในการฟ้องค่ะอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อตอนต้นแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ถึงแม้ว่าการฟ้องคดีปกครองเนี่ยจะกระทำได้โดยง่ายแต่ก็มีเงื่อนไขบางประการเพื่อไม่ให้มีการกลั่นแกล้งหรือยื่นฟ้องคดีกันอย่างพร่ำเพรื่อนะคะ
0: ค่ะ
1: หรือเป็นการยื่นฟ้องโดยไม่มีมูลเหตุใดๆที่แท้จริงค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะเป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ถูกฟ้องคดีและยังเป็นภาระแก่ศาลอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโดยกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองได้กำหนดเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองไว้ 2-3 ประการค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ ประการแรกนะคะคดีที่จะนำมาฟ้องที่ศาลปกครองได้นั้นจะต้องเป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองค่ะโดยผู้ประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์2ประการค่
0: ะ
1: ได้แก่1ให้ดูว่าผู้ที่ท่านจะฟ้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ค่ะเพราะคดีปกครองต้องเป็นคดีที่มีคู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่
0: ะ
1: ไม่ใช่คดีพิพาทระหว่างประชาชนด้วยกันเองข้อ2นะคะต้องดูว่าเป็นเรื่องที่พิพาทกันเกี่ยวกับการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจตามกฎหมายไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ค่ะและต้องเป็นคดีตามประเภทที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: เช่นเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎระเบียบข้อบังคับหรือออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
0: ค่ะ
1: หรือเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทหรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองค่ะ
0: ค่ะ
1: เช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานสัญญารับทุนการศึกษาเป็นต้นค่ะซึ่งศาลปกครองก็ต้องตัดสินคดีเหล่านี้ตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาจะตัดสินคดีโดยอ้างแต่หลักนโยบายสาธารณะไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เงื่อนไขที่สำคัญประการที่2การฟ้องคดีต้องทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะ
0: ค่ะ
1: แม้ว่าการฟ้องคดีที่ศาลปกครองจะง่ายและสะดวกแต่กฎหมายก็กำหนดหลักเกณฑ์บางประการให้ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือ 1. ท่านจะฟ้องคดีได้ก็ต่อเมื่อท่านเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในเรื่องที่จะฟ้องค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะข้อ 2. ถ้ามีกฎหมายกำหนดวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนไว้ท่านก็ต้องใช้วิธีการนั้นก่อนจะด่วนนำคดีมาฟ้องต่อศาลยังไม่ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: เช่นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งท่านก็ต้องดำเนินการอุทธรณ์ก่อนค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะข้อ 3. ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะและข้อ 4. ต้องฟ้องคดีตามรูปแบบและวิธีการที่กฎหมายกำหนดค่ะโดยการยื่นฟ้องนั้นอาจจะยื่นด้วยตนเองที่ศาลหรือมอบฉันทาให้ผู้อื่นมายื่นแทนก็ได้ค่ะหรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือปัจจุบันนะคะก็มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนสามารถยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยการลงทะเบียนผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกช่องทางนึงด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะส่วนคำฟ้องนั้นกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้โดยเฉพาะค่ะแต่ต้องทำเป็นหนังสือจะฟ้องด้วยวาจาที่ศาลไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: และผู้ฟ้องคดีต้องระบุรายละเอียดพอที่ศาลจะเข้าใจได้โดยต้องระบุชื่อและที่อยู่ของตนเองชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานของรัฐหรือของเจ้าหน้าที่ที่จะฟ้องค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุให้นำมาฟ้องคดีค่ะ
0: ค่ะ
1: พร้อมทั้งระบุว่าท่านจะขอให้ศาลทำอะไรให้และลงชื่อมาในคำฟ้องค่ะส่วนพยานหลักฐานและเอกสารต่างๆถ้ามีก็ให้ส่งมาให้ศาลด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: และอย่าลืมสำเนาคำฟ้องและพยานหลักฐานเท่าจำนวนของคนที่ท่านจะฟ้องมาให้ศาลด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: เท่านี้ก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้แล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองแล้วก็คดีปกครองเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะก่อนที่จะจบรายการกันไปค่ะคุณธันรดีนะคะอยากจะมีอะไรทิ้งท้ายเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังไหมคะ
1: ค่ะจริงๆก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว
0: ่
1: าการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนี่ยไม่ได้มีความยุ่งยากหรือลำบากเลยนะคะเนื่องจากศาลปกครองเนี่ยไม่ได้กำหนดให้จะต้องมีทนายความในการดำเนินคดีนะคะประชาชนคนไหนถ้าเกิดว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถยื่นคำร้องหรือยื่นคำฟ้องนะคะได้ด้วยตนเองนะคะต่อศาลหรือส่งทางไปรษ

0: กครองพบประชาชนย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปรับฟังได้ทาง Facebook หรือว่าพอดแคสต์ค่ะชื่อสำนักงานศาลปกครองหรือทางเว็บไซต์นะคะของสมาคมสื่อช่อสะอาด www.choasaad.or.th ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะทางช่อง YouTube ค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนกว่าจะเป็นร้านเค้กคุณผู้ฟังครับคดีปกครองเรื่องนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านเค้กเมื่อได้รับคำขอเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบร้านเค้กของผู้ฟ้องคดีจำนวน3ครั้งแต่ละครั้งได้แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในรายการที่แตกต่างกันซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ฟ้องคดีจึงส่งเรื่องร้องเรียนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อมาเจ้าหน้าที่ได้คืนเอกสารคำขอให้ผู้ฟ้องคดีโดยแจ้งว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดจึงยังไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาคำขอดังกล่าวใหม่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าแม้ข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่แจ้งให้แก้ไขนั้นเป็นไปเพื่อให้มีการผลิตอาหารที่สะอาดมีสุขลักษณะที่ดีและเป็นการปลอดภัยก็ตามแต่ก็ไม่ได้ตรวจสอบตามรายการในหลักเกณฑ์สุขลักษณะทั่วไปในการผลิตอาหารนั่นคือเมื่อพบข้อบกพร่องใดที่ไม่เป็นไปตามรายการก็ควรแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบและแก้ไขในคราวเดียวโดยต้องมอบใบรายการตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบให้ผู้ยื่นคำขอเก็บไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในคราวเดียวด้วยการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่หลายครั้งและแนะนำให้แก้ไขข้อบกพร่องในรายการที่แตกต่างกันจึงเป็นการตรวจสอบที่ไม่ถูกต้องตามวิธีการที่เป็นสาระสำคัญทั้งยังเป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ผู้ยื่นคำขอเกินสมควรเมื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดซึ่งมีหน้าที่ออกใบอนุญาตตามคำขอไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้ครบถ้วนในคราวเดียวและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน30วันครับข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครองคอลเซ็นเตอร์1355
2: ดีๆจากคดีปกครองตอนส่วนที่หายคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้แทนของกรมชลประทานได้ทำสัญญาว่าจ้างเอกชนให้ทำการขุดลอกและพัฒนาลำน้ำพะเนียงแต่ในการดำเนินการดังกล่าวผู้รับจ้างได้ขุดดินรุกล้ำเข้าไปในที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดีและยังนำดินที่ได้จากการขุดลอกขึ้นมาทำเป็นถนนสาธารณะเลียบลำน้ำพะเนียงในแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีอีกด้วยทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีหายไปประมาณ2ไร่81ตารางวาผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรมชลประทานซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินงานตามโครงการขุดลอกและพัฒนาลำน้ำพะเนียงและก่อสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียงก็ตามแต่เมื่อการดำเนินงานดังกล่าวมีการรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีอำนาจโดยชอบตามกฎหมายเนื่องจากไม่ได้เวนคืนที่ดินหรือตกลงซื้อขายที่ดินแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะขุด

0: ลอกเอาที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยวิธีอื่นๆดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการจงใจทำให้ได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สินซึ่งเป็นการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจึงต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีทำหนังสือยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนตัดโค่นหรือใช้ที่ดินเป็นที่ทิ้งดินนั้นก็ไม่มีเนื้อหาที่บ่งบอกว่ายินยอมให้ขุดลอกรุกล้ำที่ดินหรือยกที่ดินให้แก่ทางราชการและไม่ได้มีความหมายว่าผู้ฟ้องคดีแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายเพื่อชดเชยที่ดินที่เสียไปศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีโดยให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมของที่ดินมากำหนดเป็นค่าสินไหมทดแทนเชื่อมั่นในคุณธรรมเชื่อมั่นศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนผิดมากกว่าคุณผู้ฟังครับต้นเหตุของคดีนี้เกิดจากการที่ในเจตได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในตอนกลางคืนบนถนนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองและในบริเวณนั้นไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างสภาพถนนชำรุดและมีถังน้ำมันตั้งกีดขวางทางจราจรโดยไม่มีสัญญาณแสงไฟส่องเตือนทำให้ในเจตเกิดอุบัติเหตุรถล้มศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรงและเสียชีวิตทายาทของนายเจตเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ของเทศบาลเมืองที่ต้องบำรุงรักษาถนนเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรโดยปลอดภัยจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ทางเทศบาลเมืองซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำถังน้ำมันที่ทาสีสะท้อนแสงขาวแดงไปวางไว้บริเวณที่เกิดเหตุโดยเพียงแค่ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนไว้แต่ไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินถือได้ว่าเป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไม่พอสมควรแก่เหตุเพราะอุบัติเหตุดังกล่าวน่าจะมาจากการมองไม่เห็นทางที่ชำรุดและป้ายแจ้งเตือนที่ตั้งไว้เนื่องจากเป็นตอนกลางคืนและการที่ละเลยไม่ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อแจ้งเตือนอีกชั้นหนึ่งโดยอ้างว่ามีไฟฟ้าติดตั้งตามแนวถนนอยู่แล้วย่อมเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไม่เพียงพอกับสถานการณ์จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติจึงต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีส่วนจำนวนความเสียหายที่รับผิดนั้นศาลท่านบอกว่าแม้จะไม่ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุนายเจตได้สวมหมวกนิรภัยหรือไม่แต่จากใบมรณบัตรได้ระบุสาเหตุการตายว่าสมองบวมและมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองจึงเห็นได้ว่าหากนายเจตได้สวมใส่หมวกนิรภัยก็ไม่น่าจะเกิดเหตุร้ายแรงถึงขนาดเสียชีวิตได้ดังนั้นการตายจึงเป็นผลมาจากความประมาทของนายเจตด้วยแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลมาจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมากกว่าความประมาทเลินเล่อของนายเจตจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคิดเป็นร้อยละ80ของความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยหักส่วนในความประมาทของนายเจตออกร้อยละ20พร้อมให้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จเชื่อมั่นในคุณธรรมเชื่อมั่นศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา
2: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง าคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตัดปูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาพุ่มมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายเนเธลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปรับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเนเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาสิทธาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
4: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Foodภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้าราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ ้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปาเมแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
7: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027 ณ กรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที
8: ่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีน ณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากจิสด้ามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้ เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมาลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 น.
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งจะพบ
16: กันเป็นประจำทุกสัปดาห์กับเราสองคนค่ะดิฉันอนุมาสิงกวางค่ะและวันนี้ผู้ร่วมจัดรายการพูดคุยกับเรานะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะผอ.
17: สว
16: ั
17: สดีครับ
16: นะคะเจอกันทุกสัปดาห
17: ์ครับ
16: นะคะเจอเราสองคนก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางถนนมาฝากท่านผู้ฟังและผู้ชมเป็นประจำทุกครั้งเลย
17: ก็เราทำงานด้านความปลอดภัยนะฮะแล้วก็เราก็อยากเห็นคนไทยเนี่ยปลอดภัยด้วย
16: ค่ะ
17: เนื่องจากอาการบ้านเราเนี่ยก็ความสูญเสียค่อนข้างรุนแรงการใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้หลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าออกบ้านเนี่ยไม่รู้จะมีเรื่องมีราวอะไรให้เดือดร้อนอกร้อนใจไหมบางรายก็ตอนนี้ก็กำลังอยู่ที่โรงพยาบาลบางรายก็อยู่ที่โรงพักบางรายก็กำลังจะเดินทางอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีความระมัดระวังเพิ่มนะเพราะว่าบัตรเหตุทางถนนเมืองไทยนี่ใช่ย่อยนะครับ
16: ใช่
17: ทั่วโลกข่าวขาน
16: ที่สำคัญนะผอ.ช่วงนี้ต้องใจเย็นๆใจร่มๆนะคะเรียกว่ามีน้ำใจนะคะอย่าแพ้เสียงแตรนะคะอย่าใจร้อนโอ้โหไม่งั้นนะข่าวให้เห็นทุกวันเลยนะคะ
17: มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราก็อยากจะชวนคนไทยช่วยกันคิดนะ
16: ค่ะ
17: คือจริงๆแล้วคนไทยได้ชื่อเรื่องมีน้ำใจนะฮะใครไปมาหาสู่ญาติพี่น้องมาเยี่ยมมาชม
16: ค่ะ
17: อันนี้เราก็ต้องรับขับสู้กันแต่แปลกเวลาขับรถเนี่ยทำไมเราใจร้อนกันแล้วก็บางครั้งก็ละเลยนะมีการเบียดการปาดการอะไรก็มีเรื่องมีราวกันอาจจะเป็นเพราะว่าความเร่งรีบในชีวิตแล้วก็ความรู้สึกที่เรามีต่อคนที่กำลังมาแย่งพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยบางคนขับรถมาดีๆนั้นมาเบียดไปซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลนะแต่ว่าไอ้แต่เหตุผลดังกล่าวนี้มันก็นำมาที่ความขัดแย้ง
16: นะคะแล้วก็นำไปสู่อุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตกันทุกวันนี้สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนอะไรเป็นสิ่งที่น่าห่วงแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะสถานการณ
17: ์ช่วงนอกเทศกาลนะฮ
16: ะ
17: ก็มีประเด็นเรื่องของการขับรถเร็วอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวมาตลอดแต่พอในเทศกาลก็จะมีการดื่มฉลองฉลองแต่ช่วงหลังมาเนี่ยเราก็เห็นปรากฏการณ์ช่วงเย็นช่วงค่ำกับตอนใกล้สว่างมีปัญหาเรื่องคนดื่มสุราแล้วมาขับรถก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังอีกนิดนึงนะฮะเฉลี่ยวันหนึ่งก็35รายถึง70รายต่อวันนะที่สูญเสียบนถนน
16: นั่นคือต่อวันนะคะ
17: ต่อวันนะต่อวันก็พูดง่ายๆทุกนาที
16: ที่บอกว่าต่อวันทุกวันเป็นรายปีแล้วแบบนี้อย่างที่เขาบอกว่าถ้าอยากเห็นถนนปลอดภัยขึ้นอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอย่างไรซึ่งเป็นประเด็นพูดคุยวันนี้สำคัญเลยผอ.
17: ใช่ครับ
16: เพราะเราบอกว่าเราจะวางรากฐานวันนี้เพื่อถนนปลอดภัยในวันข้างหน้ากันอย่างไร
17: ครับ
16: โอ้โห
17: คนส่วนใหญ่ก็โยนไม่ให้เป็นที่ของรัฐอะฮะ
16: มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดไหมคะเรา
17: จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลย
16: ค่ะ
17: เพราะรัฐก็จะดูแลได้ส่วนหนึ่งเป็นต้นว่าไปสร้างถนนนะไปออกกฎกติกาแต่ข้อเท็จจริงที่จะทำให้ถนนปลอดภัยมันอยู่ที่ตัวคนที่ใช้รถใช้ถนนเองนะฮะว่าตัวเองเนี่ยมีทักษะมีความจำเป็นมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการขับขี่แค่ไหนถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการขับขี่ถ้าเราเข้าใจรถที่เราใช้อยู่อย่างถูกต้องแล้วเราเลือกใช้อย่างถูกวิธีรวมทั้งตอนขับขี่เนี่ยเราก็ทำตามกฎกติกาอันนี้มันก็จะช่วยชีวิตเราได้เยอะซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นรากฐานของการที่จะทำให้ถนนบ้านเราปลอดภัย
16: เขาบอกว่ามันต้องรู้สาเหตุแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็ป้องกันให้ถูกมันถึงจะไปเรียกว่าวางระบบรากฐานนี้มีความที่ถูกต้อง
17: ใช่ครับซึ่งมันเป็นการทำงานระยะยาว
16: ค
17: ือทำแค่10วันเสร็จ1ปี2ปีเนี่ยไม่สามารถที่จะวัดผลได้อย่างชัดเจนนะมีหลายประเทศทดลองทำแล้วนะบางประเทศเนี่ยเขาทุ่ม10ปีแรกเนี่ยกับทรัพยากรบุคคลเป็นการจัดให้ความรู
16: ้
17: นะย้ำนะฮะให้ความรู้นะไม่ใช่ฝึกอบรม
16: ให้ความรู
17: ้ให้ความรู้คือถ้าฝึกอบรมเนี่ยมันก็จะเป็นค้างคาวแต่ถ้าให้ความรู้เนี่ยก็แปลว่าต้องวางทั้งระบบนะเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กพ่อแม
16: ่
17: กว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่พูดง่ายๆนะตั้งแต่เด็กพอเข้าโรงเรียนได้ก่อนอนุบาลประถมมัธยมไม่ถึงเรียนจบก่อนมาทำงานเนี่ยจะต้องถูกออกแบบระบบแล้วก็ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแล้วความรู้ก็จะแปรผันไปตามสภาพพื้นที่ด้วยไม่ใช่ว่าความรู้เป็นชุดเดียวแต่จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือมีการออกแบบเป็นระบบว่าตอนประถมนะความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้พอมัธยมนะเรื่องการขับขี่พอเริ่มใช้ชีวิตการขี่บนถนนแล้วพอโตขึ้นมาแล้วอยู่โรงศึกษาอาจจะต้องพูดถึงการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเนี่ยนะอันนี้มันกลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้จะต้องถูกออกแบบและดีไซน์ให้มัน เหมาะสม
16: ค่ะเพราะทุกวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะผอ.นะออกแบบมาเหมาะเช่นเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรื่องของโรงเรียนเรื่องของก่อน15ปีไม่คีรวมถึงโปรแกรมที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็คืออะไรนะคะ
17: TFY
16: โปรแกรมโอ้โหมีหลายระดับที่สามารถที่จะหยิบไปใช้ได
17: ้คือต้องยอมรับนะว่าสังคมไทยเราเนี่ยก็มีความพยายาม
16: ค่ะ
17: นะฮะจริงๆความพยายามเหล่านี้มันอาจจะยังเห็นผลไม่ทันใจนะเพราะอย่างการวางรากฐานทำในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยที่เราทราบนะฮะหน่วยงานที่ดูแลอยู่อย่างกระทรวงที่การก็ดีที่ดูแลโรงเรียนประถมก่อนวัยเรียนนะส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.เทศบาลที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบเขาก็เริ่มปรับพื้นที่เขาเริ่มปรับวิธีคิดเริ่มมีการเรียนการสอนใส่ใจเรื่องความปลอดภัยนะไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุถนนนะเรื่องความปลอดภัยโดยรวมด้วยการเดินอาคารโต๊ะเก้าอี้นะรวมถึงสระว่ายน้ำอะไรก็คือทำทีเดียวเลยในเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมหลายแห่งก็ทำได้ดีครับหลายพื้นที่ทำแล้วเราประสบความสำเร็จด้วยเพียงแต่ว่าพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้เอามาบอกกล่าวนะพอโตไปอีกนิดนึงก็มีคนไปทำในระดับประถมมัธย
16: ม
17: ก็อันนี้ก็มีหลายหน่วยเลยโดยเฉพาะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาทำโดยกองป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยเขาแตะมือกับกระทรวงการซึ่งเป็น1ใน13องค์กรที่ MOU ร่วมกันอันนี้ก็ทำเป็นหลักสูตรเลยไทยเซฟยูธโปรแกรมนะฮะคือหมายความว่าทำงานกับครูแล้วให้ครูมีพื้นที่ในการที่จะเอาความรู้เนี่ยไปลงไปในตัวเด็กแต่ไม่ได้เป็นการเรียนแบบเดิมแล้วเรียนแบบเดิมคือครูบอกนักเรียนฟังแต่เนี้ยครูเพียงเป็นผู้ให้คำแนะนำ
16: เขาเรียกว่าเน้นฝึกปฏิบัติ
17: ใช่ครับ
16: เน้นให้เด็กมาเจอประสบการณ์จริงมากกว่า
17: ชูมือเด็กลงไปเจอพื้นที่จริงสถานการณ์จริงแล้วก็ให้เด็กมาตัดสินใจว่าจะจัดการยังไงอันนี้ถือว่าดีมาก
16: นี่คือเป็นระดับของมัธยม
17: ครับ
16: ค่ะ
17: พอเป็นระดับอุดมศึกษาก็ดีอย่างมหาลัยก็ดีเนี่ยอย่างอาชีวะอันนี้กลุ่มใหญ่เลย
16: อันนี้เป็นเด็กโตที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนอยู่ไหมคะ
17: ใช่ครับ
16: ค่ะ
17: คือกลุ่มนี้ต้องรีบใส่ทักษะในการขับขี่ละเพราะว่าจริงๆยิ่งเด็กอาชีวะเนี่ยทุกชาติที่ผมมีตัวเลขนะเกิน 95% นะของเด็กอาชีวะทั่วประเทศขี่มอเตอร์ไซค์
16: แว้นด้วยไหมคะสายแว้นก็เยอะ
17: ก็อยู่ในแถวนั้นแหละครับ
16: ค่ะ
17: คือมันก็เป็นอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นนะครับคือครั้นจะไปบอกว่าไม่ดีไม่งามอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์ของเขาอะนะเราก็อยากจะเห็นว่าเอ๊ะแล้วเขาจะดูแลตัวเองยังไงก็เด็กระดับอาชีวะตอนนี้ก็มีหลายหน่วยเขาไปแต
16: ะ
17: อย่างเราเองก็ทำงานอยู่เราก็มีพื้นที่ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเหมือนกันผ่านกลไกกรอสนะฮะและกรรมการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ข้าราชการอาชีวศึกษานะฮะผมนี่ก็เข้าไปช่วยในกลุ่มหลักสูตรเครื่องยนต์เล็กนะเพื่อออกแบบหลักสูตรเมื่อไม่นานมาเนี้ยผมไปเจออาจารย์ที่สอนในโรงเรียนเทคนิคหรือเนื้อดาวชีวะท่านหนึ่งก็ผมฟังบอกว่าเดี๋ยวนี้หลายหน่วยก็เริ่มเอาไปบรรจุในหลักสูตรมีเรียนอยู่อย่างสาขาเครื่องยนต์เล็กมีอยู่2หน่วยกิจเรียนอยู่4ภา
16: คนั่นคือทุกคนต้องผ่านหลักสูตรนี้
17: ใช่ครับเพียงแต่ว่าผมก็ถามต่อว่าแล้วหลักสูตรอื่นล่ะสาขาอื่นล่ะเขาก็บอกก็มีเรียนมีสอนนะตอนนี้เอกชนก็เข้าไปแท็กเข้าไปแตะมือกับวิทยาเทคนิคอย่าแพทย์เอกชนเข้าไปฝึกเลยเปิดสนามฝึกเลยฝึกขับขี่นะอันนี้ก็ถือว่ายกระดับตอนแรกนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเราก็คิดว่าการฝึกขับขี่เนี่ยไม่มีความสำคัญเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะประเทศเราเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราฝึกกันแบบพ่อสอนลูกพี่สอนน้องหรือบางคนก็ไปลองผิดลองถูกเอาเอง
16: ค่ะ
17: ไม่ค่อยไปเข้าโรงเรียน
16: เพราะเขาคิดว่าไม่สำคัญหรือว่าไม่มีเวลาหรือว่าแพงยังไงครับผม
17: ก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่มันเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างนี้
16: เหมือนกับว่าพอสอนเป็นปุ๊บพอขับพอเริ่มจะใช้ได้ก็ออกละถนน
17: คือเด็กบางคนนะเริ่มลองขับขี่ตั้งแต่8ขวบแล้วพอเขาลองจากไหนรู้ไหม
16: ค่ะ
17: ลองจากที่เวลานั่งหน้ากับพ
16: ่อ
17: ก็พ่อเขาปล่อยให้จับแฮนด์เริ่มจากการทรงตัวก่อนท้ายสุดพอเริ่มทรงตัวเป็นต่อมาก็พ่อก็เลยปล่อยพี่ก็เลยปล่อยให้เป็นคนขับเองก็เริ่มอย่างตรงนั้นแหละครับแล้วพัฒนาการจนกระทั่งขับเองคือสรุปรวมแล้วคือขับได
16: ้ขับได
17: ้แต่
16: ค ขับไม่เป็น
17: ขับเป็นเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเวลาเจอทางแยกทางโค้งวิจารเจอรถใหญ
16: ่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์การตัดสินใจยังเรียกว่ายังไม่ถูกต้อง
17: ครับดังนั้นสังคมไทยเราจะเจอปัญหาว่าเด็กเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่สูงมากชนท้ายเอ่ยไปตัดหน้ารถที่เขาวิ่งทางตรงบ้างนะหรือแม้กระทั่งเลี้ยวเข้าแยกเนี่ยไม่เปิดสัญญาณไฟอย่างเงี้ยท้ายสุดก็โดนรถข้างหลังทิ่มเอาหรือแม้กระทั่งออกจากทางแยกมาก็โผล่ให้รถทางตรงครับซึ่งตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันอยู่ในหมวดของขับเป็นไม่ใช่อยู่ในหมวดของขับได
16: ้
17: ถ้าขับได้ก็หมายความว่าขึ้นจับแฮนด์แล้วก
16: ็วิ่ง
17: แล้ว
16: ก็ออกเลย
17: แต่ขับเป็นเนี่ยต้องเข้าใจทั้งวิธีการขับทักษะการประเมินการคาดการความเสี่ยงรอบด้านที่ต้องประเมินซึ่งพวกนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีการเรียนการฝึกกันในระดับทั้งระดับประถมมัธยมแล้วก็อาชีวะตามความจำเป็นนะฮะอันนี้ก็เลยคือนี่เป็นการวางรากฐานในวันนี้เพียงแต่ว่าผมอยากเห็นกิจกรรมนี้ทำอย่างต่อเนื่องมากกว่า
16: พอจะมีหน่วยงานหรือว่าองค์กรอะไรไหมคะพอที่จะเหมือนเอาหลักสูตรจริงๆตรงเนี้ยไปสอนเด็กหรือว่าทำเป็นรูปธรรมที่มันชัดเจนจับต้องได้อย่างนี้ค่ะ
17: มีจริงๆครับตอนนี้เรามีแล้วเพียงแต่ว่ามันมีเป็นสองลักษณะลักษณะหนึ่งคือกลุ่มคนภายนอกไปช่วยคิดช่วยทำแล้วไปช่วยเขาจับการเรียนการสอนกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นตัวหน่วยงานที่ไม่ใช่เจ้าภาพโดยตรงอะอย่างเรานี่แหละเพรา
16: ะ
17: งั้นคือขายรู้ถึงเหตุนี่แหละอย่างสสสและภาคีเครือข่ายเนี่ยเขาไปช่วยนะ
16: ไปจับมือไปเชื่อม
17: ไปเชื่อม
16: ให้เกิดการขับเคลื่อน
17: ไปเริ่มจากการชวนคิดชวนคุยเริ่มจากการสำรวจว่ามีความเสี่ยงไหมแล้วก็เอาไปวางแผนเสร็จก็เอามาจัดกระบวนการปฏิบัติการซึ่งตรงนี้มันก็ใช้เวลาพอสมควรอันนี้ย้ำนะฮะคนนอกเข้าไปจัดการเพื่ออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบนึงคนในอันนี้เรามีโรงเรียนมีคุณครูหลายท่านทนที่จะอยู่กับความสูญเสียไม่ไหววิ่งออกมาหาความช่วยเหลือตอนนี้ก็เริ่มแยกยากแล้วนะระหว่างคนนอกเข้าไปจับมือกับคนในเข้ามาวิ่งเข้าหาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มประสานกำลังกันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะการออกมาแสวงหาความรู้เพิ่มเติมการเอาความรู้ที่ได้จากการแสวงหาข้างนอกคือไปลงมือทำเองเห็นไหมอย่างที่สพอเนี่ยทำกับกลุ่มนักสื่อสารเนี่ยก็เช่นกันคือชวนคนที่อยากทำมานั่งคุยกัน
16: เพราะว่าสพอมีเรียกว่านักสื่อสารรณรงค์เพื่อความปลอดภัยทางถนน
17: ใช่ครับ
16: คือเป็นกลุ่มบุคคลที่เรียกว่า
17: อยู่หน้างาน
16: หน้างาน
17: สนใจ
16: ค่ะ
17: แล้วอยากลงมือทำแต่ยังขาดองค์ความรู้
16: ค่ะ
17: ขาดวิธีการนี่เขาก็มาคุยกับเราฝึกอบรมจากเราไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปออกแบบทำด้วย
16: เพื่อขับเคลื่อนพาหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เครือข่ายในพื้นที่
17: ใช่ครับ
16: ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็วางแผนทำงานกัน
17: ใช่ครับ
16: ค่ะ
17: อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คนข้างในนะวิ่งออกมาทำทีนี้มันก็ยังมีประเด็นอีกทั้งคนนอกทำและคนในทำมันก็ต้องการอยู่ประโยคหนึ่งความยั่งยืน
16: โอ้นี่สำคัญพอค่ะ
17: ทำไมต้องทำยั่งยืน
16: ค่ะ
17: ทำอย่างต่อเนื่
16: อง
17: เพราะเด็กโตขึ้นทุกวันเด็กก็เพิ่มใหม่นะมันเป็นวงจรที่ไม่สามารถจะหยุดได้ต้องทำอย่างต่อเนื่องก่อนนะให้มันเป็นงานประจำไปเลยทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดระบบยังไงในกลไกแบบนี้ให้มันต่อเนื่องมันจะบรรจุเข้าไปหลักสูตรได้ไหม
16: ท้องถิ่นหรือว่าองค์กรใช่ไหมท้องถิ่นต้องมีแผนที่ชัดเจนชุมชนต้องร่วมกันขับเคลื่อนเหมือนกับว่าต้องช่วยกันอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ไหมคะ
17: ใช่ครับโรงเรียนก็ต้องบรรจุเข้าเป็นหลักสูตรเลยทีนี้มันจะเป็นหลักสูตรได้แค่ไหนอันนี้ก็ต้องทำทั้งสองส่วนส่วนที่ส่วนกลางทำลงไปก็คืออย่างที่สพฐนะสำนักงานคณะกรรมการเกณฑ์สาขาพื้นฐานเนี่ยเขาก็เริ่มกำหนดนโยบายไปละว่าให้โรงเรียนให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมีหลักสูตรเสริมหรือหลักสูตรแทรกถ้าเสริมเนี่ยทำไปเลยในเอกเทศเรียนเพิ่
16: ม
17: ถ้าหลักสูตรแทรกก็ไปต้นว่าไปอยู่ในลูกเสือในนาลีอย่างเงี้ยนะฮ
16: ะ
17: หรือเข้าค่ายเข้าแคมป์อันนี้บรรจุเข้าไปส่วนอีกอันนึงคือเป็นหลักสูตรท้องถิ่น
16: อ
17: ันนี้อบต.อาจช่วยได้ว่าถ้าตำบลไหนนะฮะมีความต้องการที่จะลดปัญหาหรือสถานการณ์จังหวัดถนนเนี่ยให้มันลดลงเนี่ยผมก็แนะนำเลย ลองไปพิจารณาดูว่าเราจะเพิ่มเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนได้ไหมหลักสูตรนี้เปิดกว้างนะ
16: ฮะ
17: คือในระเบียบกฎเกณฑ์เนี่ยเขาอนุญาตให้ท้องถิ่นสามารถสร้างหลักสูตรขึ้นมาได้ในโรงเรียนนะเขาเรียกว่าให้มันเหมาะสมกับท้องถิ่นที่โรงเรียนอาศัยอยู่แต่ไม่ได้ขีดเส้นว่าจะต้องเป็นเรื่องของภายถนนเท่านั้น
16: ค่ะ
17: เกี่ยวกับอาหารการกินชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยฮะซึ่งเป็นหลักสูตรท้องถิ่นทีนี้ถ้าท้องถิ่นไหนเห็นว่าเรื่องความปลอดภัยมีความจำเป็นก็ไปบรรจุเข้าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้เด็กในพื้นที่เนี่ยได้เรียน
16: ก็คือเด็กเขาเรียกว่าโรงเรียนหรือว่าศูนย์เด็กเล็กที่ขึ้นกับท้องถิ่นได้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนดขึ้นที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเขา
17: อันนี้ช่วยได้เยอะครับเพราะว่าอะไรถ้าเราทำแบบนี้มันจะเป็นระบบ
16: ค่ะ
17: แล้วไม่จะเกิดความต่อเนื่องเด็กคนถัดไปมาก็จะได้รับการศึกษานะคือทุกคนที่เดินเข้ามาเรียนก็ต้องได้รับข้อมูลชุดนี้ออกไปแล้วคุณครูก็ชอบ
16: นั่นคือเป็นความย
17: าก
16: ที
17: ่เป็นความชัดเจน
16: ค่ะ
17: ก็เชียร์ท้องถิ่นไหนที่มีปัญหาหรือท้องถิ่นไหนที่อยากทำนะลองเข้ามาสืบค้นข้อมูลดู
16: อันนั้นคือเป็นอีกแนวทางนึง
17: ใช่ครับ
16: เขาบอกว่าตอนนี้รากฐานที่ต้องสร้างให้วันข้างหน้าได้มีความมั่นคงเขาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องของถนนต้องปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนต้องปลอดภัยยานพาหนะปลอดภัยที่สำคัญกฎหมายที่มีอยู่ทุกวันนี้ต้องบังคับได้จริงซึ่งทั้งสี่อย่างทั้งสี่ด้านที่สำคัญเนี่ยรากฐานต้องมั่นคงและที่สำคัญคือต้องเร่งสร้างให้มีความยั่งยืนด้วยพ่อ
17: ก็เป็นความเห็นในภาพรวมนะ
16: คร
17: ับก็ผู้คนก็พูดและคิดกันแบบนี
16: ้
17: มายาวนานหลายปีแล้ว
16: ค่ะ
17: เพียงแต่ว่าเราเอาง่ายๆบังคับใช้กฎหมายมันก็ยังประทับกระแท่นนะขึ้นบ้างลงบ้างนะทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างอันนี้ก็แล้วแต่ความพยายามแต่ละหน่วยนะแต่ผมเห็นตอนนี้ก็ผบ.ตร.คนใหม่ท่านก็ดูเหมือนจะจัดระเบียบใหม่นะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแต่ใกล้ตัวท่านผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องมาดูอ่
16: ะ
17: ลูกเราหลานเราจำเป็นต้องใช้มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าไปโรงเรียนต้องเดินทางแบบไหนต้องมาร่วมออกแบบนะว่าเราจะเอาลูกเราเราจะปล่อยให้ลูกเราไปโรงเรียนเนี่ยการเดินทางคือวิธีการไหน
16: บางคนก็สะดวกเป็นมอเตอร์ไซค์บางครอบครัวก็สะดวกเป็นรถรับส่งใช่ไหมคะพ่อแล้วบางโรงเรียนก็เป็นรถโรงเรียนที่รับส่งไปกลับก็มี
17: คือไม่ว่าจะตัดสินใจเลือกใช้วิธีไหนผมคิดว่าท่านจะต้องกลับมานั่งตั้งธงกันใหม่ว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งถ้าท่านตัดสินใจเลือกวิธีการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกหลานอันนี้ท่านกำลังตัดใจบนความเสี่ยงที่เห็นเกิดขึ้นทุกวันแม้นว่าเราจะตัดใจส่งลูกหลานขึ้นรถประจำก็ต้องไปศึกษาดูว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง
16: คนขับ
17: ใช่
16: ดีไหม
17: รถเป็นยังไงสภาพรถนะได้รับการรับรองมาตรฐานไหมมีการสำรวจตรวจสอบไหมหรือแม้กระทั่งท่านตัดใจขับรถไปส่งเองท่านก็ต้องมาคิดต่อว่าช่วงเวลาตรงนั้นปลอดภัยดีไหมเราเองจะมีเวลาพอไหมเราจะมีใครรับผิดชอบทุกรูปแบบต้องมีการจัดการปล่อยให้เป็นธรรมชาติมันก็ได้นะแต่มันเสี่ยง
16: ค
17: ือหลายคนที่ผมเจอเนี่ยเนื่องจากงานที่ผมทำเนี่ยผมก็เจอผู้ที่สูญเสียมาเยอะบางท่านชอบมาพูดกับผมตอนที่สูญเสียไปแล้วว่ารู้อย่างนี้จะไม่อย่างนี
16: ้
17: ไม่ให้ไปสักก็ดีรู้อย่างนี้ไปส่งเองสักก็ดีรู้อย่างนี้ไม่ให้ไปหรอกรถคันนั้นคือพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็สร้างความสูญเสียแล้วก็กลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวและมาถึงระดับประเทศเลยก็ล่าสุดผมก็เห็นรายงานว่าคนไทยเราก็ประชากรลดลงทุกภาคแบบนี้ก็มั้งที่เขาบอกว่าคนจนลดลง
16: นะครับเพราะว่าอุบัติเหตุ
17: บัตรเหตุเอาไปกินเยอะ
16: เสียไปเยอะใช่ค
17: ่
16: ะ
17: แล้วอัตราการเกิดบ้านเราก็น้อยนะฮะตอนนี้น้อยมากแม้กระทั่งฝั่งภาคธุรกิจเขาก็เริ่มประกาศมาว่าต้องการแรงงานนะแต่เป็นแรงงานที่เขาต้องการไปทำงานนะ
16: ค่ะ
17: ไม่ใช่ไปจบการศึกษามาขั้นสูงแล้วตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ตกงานแต่ภาคอุตสาหกรรมเขาบอกขาดแคลนแรงงานซึ่งเราก็ยังสับสนอยู่ว่าตกลงรอผลิตบุคลากรของเราไปตรงกับความต้องการหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ฝากกับผู้ปกครองนะเอาไปคิดต่อ
16: ค่ะอย่างที่พ่อบอกว่ามันก็ต้องอยู่ที่ผู้ปกครองของครอบครัวที่สำคัญชุมชน
17: ครับ
16: ชุมชนก็เป็นหนึ่งในรากฐาน

0: มันมีปัจจัยอะไรที่เป็นความเสี่ยงเป็นทางแยกไห
1: ม
0: มีถนนเป็นทางโค้งไหม
1: ค่ะ
0: ถนนมันชำรุดไห
1: ม
0: คือสภาพถนนที่มันผิดปกติแล้วอาจเกิดอันตรายเนี่ยเราเรียกว่าถนนที่มันเสี่ยงเมื่อเวลานี้ผมดูในโซเชียลนะครับมีคนหนึ่งเขาเก่งมากเลยเขามีลูกแล้วเขาก็จะส่งลูกเข้าไปโรงเรียน
1: ค่ะ
0: เขาไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเข้า Google Map แล้วเขาตั้งคำถามว่าจากบ้านฉันไปที่โรงเรียนเนี้ยเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยโอ้
1: ตั้งคำถามอย่างนั้นเลย
0: ตั้งอย่างนั้นเลย
1: แล้วเขาตอบว่าอย่างไง
0: โอ้ Google มันก็ให้มาตั้งหลายทางเลือกไงถ้าขับรถไปเองให้แนะนำอย่างนี้เส้นทางนี้
1: ค่ะ
0: ถ้าเส้นทางนี้มีรถประจำมันก็จะบอกเลยขึ้นรถหมายเลขนี้ไปแต่ช่วงเวลานี้นะ
1: ค่ะค่ะ
0: เออเข้าท่านะฮะแล้วก็เผลอๆมีแนะนำทางเลี่ยงด้วยว่าตรงเนี้ยช่วงเช้าๆอาจจะมีรถบรรทุกนะ
1: ค่ะ
0: ตรงเนี้ยช่วงเช้าๆอาจจะติดขัดเรื่องตลาดนะเส้นทางตลาดให้เลี่ยงตรงเนี้ยเป็นการสืบหาข้อมูลเบื้องต้นจริงๆแล้วคำว่าถนนเสี่ยงเนี่ยมันมีหลายมิติครับท่านทั้งหลายครับทั้งสภาพถนนมันเสี่ยงด้วยตัวมันเอง
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็คืออย่างแคบชำรุด
1: ค่ะ
0: นะอันนี้เขาเรียกว่าเสี่ยงด้วยตัวมันเองรวมทั้งเป็นทางโค้งทางร่วมทางแยกเยอะก็เสี่ยงด้วยตัวมันเอง
1: สิ่งแวดล้อมเสี่ยง
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แต่ไอ้ตัวสิ่งแวดล้อมเสี่ยงอันหนึ่งนะสภาพถนนมันลื่น
1: ไฟไม่พอ
0: ไฟไม่มันมืด
1: ค่ะ
0: นะรวมถึงบางครั้งมันขาดอุปกรณ์ไม่มีป้ายเตือนนะรวมทั้งอยู่ข้างคลองอย่างเงี้ยอยู่ติดลำคลองอย่างเงี้ยมันเสี่ยงกับสภาพสิ่งแวดล้อมตัวถนนมันดีนะ
1: ค่ะ
0: ผมจำได้เคยไปที่อ่างทองสิงห์บุรีเนี่ย
1: ค่ะ
0: ภาพถนนดีมากแต่
1: อะไร
0: สอง
1: คือเสียงครับผม
0: โอ้ต้นไม้กับคลองข้างๆเลยคือพูดง่ายๆมีต้นไม้
1: ค่ะ
0: ขวางอยู่แล้ว
1: โอ
0: ก
1: ้
0: ็มีคลองรับเรียบร้อยก็แปลไว้ง่ายว่าถ้าเสียหลักขับเร็วหลุ
1: ไ
0: ด
1: ม่
0: ลงไปก็เรียบร้อย
1: สองอย่างคือไม่ชนต้นไม้ก็ลงคลอง
0: ใช่ครับคือมันเสี่ยงด้วยองค์ประกอบของถนนฮะแต่ตัวถนนมันดีอันเนี้ยก็อยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ของเราละ
1: อ๋อน่าแสดงว่าคือหนึ่งคือชุมชนก็ต้องประเมินกันเองด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะว่าเส้นทางที่คุณใช้ประจำเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างถ้าเป็นคนในพื้นที่ก็ไม่เป็นไรแต่ยิ่งเป็นคนต่างถิ่นนะพอหนักเลย
0: คือถ้าเรามีการใช้หลักการขับขี่เชิงป้องกันประ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: อบนะผมคิดว่าเราไม่ต้องมาพูดกันอีกว่าไม่ชำนาญเส้นทางเพราะอะไรเพราะเราจะไปชำนาญเส้นทางได้ทั้งประเทศได้ยังไง
1: ใช่เพราะเราไม่ได้ไปทั้งหมด
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเวลาขับขี่มันต้องตระหนักว่าทุกป้ายทุกสัญญาณทุกสภาพถนน
1: ค่ะ
0: ต้องพึงระวังถ้าไม่ใช่พื้นที่เราเราก็มาระวังเพิ่มอ่านป้ายเพิ่ม
1: ค่ะ
0: ดูสภาพผิวถนนคือไม่ใช่ว่าถนนข้างหน้าเป็นยังไงไม่รู้เราก็จัดไป120อย่างเงี้ยมันก็อันนี้เขาเรียกว่าอย่าไปบอกว่าไม่ชำนาญเส้นทางนะต่อให้เป็นเส้นทางที่คุณวิ่งทุกวันนะคุณวิ่งแบบนี้แบบมันก็ไม่ปลอดภัยนะก็อย่างผมบอกฮะถนนเขาสร้างไว้ดีแล้วแต่ถ้าคนขับคนขี่ใจร้อนไม่คำนึงถึงความปลอดภัยไม่คิดล่วงหน้าไม่ประเมินไม่คาดการอันนี้มันก็ย่อม
1: ก็จะมีความเสี่ยง
0: ส่งผลนะแล้วที่สำคัญไม่ใช่ส่งผลแต่ตัวคนเองเท่านั้นนะคนอื่นเดือดร้อนด้วยเห็นไหมฮะก็มาถึงวันนี้แล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน
1: ค่ะ
0: ระหว่างขับรถอยู่ถ้ามีลูกมีหลานขับอยู่ก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยพ่อแม่นะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพอถึงจุดที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยทางเลี้ยวทางแยกกันให้สัญญาณไฟเลี้ยวการมองหน้ามองหลังหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องทำให้ถูกต้อง
1: อย่างที่พอห่วงอะไรไหมคะว่าตอนนี้เราเริ่มที่จะวางรากฐานได้แล้วไหมเพื่อที่จะให้ต่อไปลูกหลานเราต่อไปวันข้างหน้ามันจะได้มีความปลอดภัยมากขึ้นหรือเราควรวางรากฐานอะไรเป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็เป็นไปได้มากที่สุดเพื่อให้ความปลอดภัยทางถนนที่เราคาดหวังไว้ว่าอนาคตเราลูกหลานเราหรือว่าอนาคตต่อไปมันจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
0: คือไทยเราวางรากฐานได้แล้วนะเพียงแต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมวางรากฐานเรื่องการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนวางรากฐานน่ะคือสมัยก่อนเราจะเรียกว่า 5E เนี่ยในหมวด Educate เราให้ละนะเรื่อง Engineering แล้วก็มีการสำรวจตรวจสอบสภาพยานยนต์นะล่าสุดเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็เริ่มมีการศึกษาละจะต้องสอบเพิ่มมีสถานีเบรกมี ABS นะฮะแล้วต่อไปเรื่องวิศวกรรมจราจรเนี่ยเขาก็เริ่มออกแบบ

0: ถนนให้มันมีความครอบคลุมรองรับความเสี่ยงนะฮะผมคิดว่าบ้านเราออกแบบก็ดีแล้วนะฮะแล้วก็จากนี้ไปก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาคือหมายความว่าให้แบบเหล่านี้ให้คนไทยเราชินสังคมไทยเรายังไม่ชินนะเจอเส้นซิกแซกการถนนเรายังงงอยู่ว่าอันนี้
1: เส้นอะไร
0: เส้นอะไรนะฮะเจอออะไรนะเหลืองเส้นเหลืองกลางเกาะถนนนะเรายังสงสัยอยู่นี่อันนี้เข้าไว้ตากข้าวหรือเปล่านะอันนี้มันก็ต้องทําให้ชินแล้วศึกษามันแล้วเข้าใจด้วยนะบางครั้งเราเห็นแล้วมันมีอยู่แต่ว่าเรายังไม่เข้าใจวิธีใช้งานนะพอเข้าใจแล้วต้องใช้อย่างงานให้เป็นด้วย
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่ที่กับรถอย่างเงี้ยเส้นเหลืองขาวที่อยู่ที่เกาะกลางถนนนะฮะถ้าเราเข้าใจจุดเนี้ยหลังจากนี้ไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราเข้าใจกันทุกส่วนนะทั้ง 5E นะฮะเริ่มแต่การให้ความรู้การศึกษานะเรื่องของการออกแบบถนนหนทางเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการติดตามประเมินผลนะเรื่องระบบช่วยเหลือหลังเกิดเหตุนะ5E
1: ซึ่งมีอยู่แล้ว
0: มีอยู่แล้วเป็นสากลด้วยครับเป็นสากลด้วยทั่วโลกเขาทำกัน
1: ก็คือต่อจากนี้ก็คืออยู่ที่การนำไปใช้การต่อยอด
0: ใช่ครับ
1: และที่สำคัญคือความร่วมมือของทุกฝ่ายนะผอ.นะ
0: ทำให้จริงจัง
1: ทำให้จริงจัง
0: ให้ครอบคลุม
1: ก็จะสามารถที่จะเป็นเรียกว่าเป็นรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งเพื่อให้ถนนปลอดภัยในวันข้างหน้ากับลูกหลานเราอย่างที่บอกค่ะว่าอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ในไม่กี่เสี้ยววินาทีแต่การสร้างถนนปลอดภัยที่ผอ.บอกต้องใช้เวลาเป็น10ปีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องเริ่มวางรากฐานตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ถนนปลอดภัยในวันข้างหน้าแก่ลูกหลานเรานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะผอ.นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่อีกครั้งนะคะสามารถติดตามเรื่องราวของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube ก็สามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องทางวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรัพพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าไปในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awardsสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก

รัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายห้ายร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยรทดระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไหลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมภักดิท่านนาสำนึกคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมวุฒิสภาและเต็มอิ่มไปกับสาระความรู้และครบรสไปกับข่าวสารที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกเพศทุกวัยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์และโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10สำหรับคอโซเชียลมีเดียก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติผ่านทาง Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแอปพลิเคชัน X และ Instagram ที่ TP Channel 10 Channel YouTube และ Mobile Application ที่ TP Channelนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพียงคลิกไปที่ tpchannel.org แล้วเรามาติดตามข่าวสารด้านนิติบัญญัติไปพร้อมๆกันนะคะ

0: ลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
2: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
3: เปลี่ยนมุมคิด
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: พบกันในเปลี่ยนมุมคิดนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
5: และมายอัญชลีวงสัมปันนะคะวันนี้เราทั้งสองคนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
4: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
5: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
4: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับต้องบอกว่าให้กำลังใจทุกคนที่กำลังลุ้นระทึกหรือผ่านปัญหาหรือประสบปัญหาอยู่โดยเฉพาะในเรื่องปัญหาอุทกภัยหร
5: ือ
4: การรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขนาดนี้นะครับแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้กำลังใจกันได้เหมือนเดิมครับผ่านทางหน้าจอช่อง10ทีพีทีวีโทรทัศน์รัฐสภาครับแล้วก็ติดตามรับฟังได้เหมือนเดิมครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับ
5: แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยทักทายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
4: ร
5: ับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube TP Channel และอีกหนึ่งแฟนเพจค่ะ TP ออนไลน์สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
4: โอ้โหน้องมายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะนี่เป็นผู้ประสบภัยด้วยมั้ย
5: ไม่ได้ประสบภัยแต่ว่าเราก็เห็นว่าพื้นที่รอบข้างหรือว่ารอบนอกเนี่ยเค้าก็เจอกันหนักจริง
4: ๆโอ้โหตั้งแต่ช่วงวันที่25กันยายนที่ผ่านมา
5: ใช่ค่ะ
4: ฝนตกนี่3วัน3คืน
5: ไม่หยุดไม่หย่อนเลย
4: ไล่เรียงมาหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ถือว่าประสบปัญหาอุทกภัยแหละ
5: ค่ะ
4: นะครับขณะตอนนั้นก็มีเรื่องประเด็นการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการกับเพจนึงอันนี้ผมไล่เรียงให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ตามนะครับหลังจากนั้นมาสถานการณ์เริ่มคลี่คลายฝนก็ยังมาไป
5: ถูก
4: มาทีก็หนักที
5: ค่ะ
4: น้ำทะเลหนุนพอดีน้ำเหนือก็กำลังจะมา
5: ค่ะ
4: ยังไงอะชีวิต
5: ก็ต้องตามกันต่อเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครที่หลายพื้นที่ได้มีการประสบกันไปแล้วก็ณตอนนี้เองเนี่ยก็คาดว่าการเยียวยาเนี่ยก็เริ่มที่จะชัดขึ้นแล้ว
4: การเยียวยาทางรัฐมนตรี
5: ค่ะ
4: ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ค่ะ
4: โฆษกรัฐบาลกรุงเทพมหานครผมอยากจะให้เจาะกันไปนะครับเอาเป็นว่าฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินกับกรุงเทพมหานครเขามีการเยียวยา
5: คือคนละส่วนกัน
4: มาเจาะกันหน่อยคนละส่วนใช่ไหม
5: ใช่คนละส่วนกันซึ่งเราจะดูจากภาพใหญ่ก่อนเนาะ
4: เอาส่วนกลางเลย
5: เอาส่วนกลาง
4: งบรัฐบาลว่ายังไงน้องหมายงบรัฐบาล
5: งบรัฐบาลเนี่ยพี่ต้นจริงๆเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าให้ครัวเรือนละ
4: 9,000 บาทย้ำนะครับครัวเรือนละ1หลังคาเรือน 9,000 บาท
5: ใช่ค่ะคนละครอบครัวละ 9,000 บาทอันนี้ถ้าพูดกันให้เข้าใจ
4: หลังคาเรือนละ 9,000 บาท
5: ใช่ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็จะมีเงินเยียวยาในส่วนของเขาเหมือนกัน
4: อ๋อมีนะ
5: ซึ่งก็เป็นไปตามระเบีย
4: บ
5: ของกระทรวงการคลังแล้วก็กทม.เองนะสำหรับการจ่ายเงินชดเชยก็จะพิจารณาตามความเสียหายจริงๆอะนะคะโดยยึดเกณฑ์การจ่ายที่สูงกว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียประโยชน
4: ์
5: เช่นกรณีที่บ้านทั้งหลังเนี่ยนะคะเสียหาย
4: อ
5: ันนี้ตามระเบียบเดิมก็อาจจะจ่ายไม่เกินเดิมเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 49,500 บาท
4: ย้ำนะครับว่านี่เป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
5: ค่ะซึ่งเป็นตัวเลขเดิมแต่ทีนี้เมื่อกระทรวงการคลังมีการปรับระเบียบใหม่เนี่ยตอนนี้ก็เลยทำให้มีการเบิกจ่ายตามฐานใหม่คือสูงสุดค่ะไม่เกิน 88,600 บาทรวมถึงค่าเครื่องมือประกอบอาชีพสูงสุด 1,000 ขออภัย 10,000
4: 10,000 นะ
5: 13,500 บาทต่อครอบครัวแล้วก็ค่าจัดงานศพ 35,700 บาทกรณีที่มีการสูญเสีย
4: เขามีเงินที่จะเยียวยา
5: ค่ะ
4: ในส่วนที่บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องออกไปจากที่พักที่พำนักของเราเพราะว่าอย่างที่น้องมายบอกนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่ากรณีที่บางทีเนี่ยพอมันเกิดอุทกภัยซึ่งเรื่องเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกม
5: ัน
4: มาแบบกระทันหันมันมาแบบเร็วบางทีเราอาจจะต้องทิ้งบ้านทิ้งที่พักไปนะครับการครอบคลุมเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเขามีระเบียบเฉพาะของกรุงเทพมหานครนะ
5: ค่ะ
4: ซึ่งคนละฉบับกันกับกระทรวงการคลังถามว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้ครับกรุงเทพมหานครมีระเบียบรองรับนะจ่ายให้สำหรับค่าเช่าที่พักชั่วคราวนี่ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังไม่มีแต่เฉพาะในกรุงเทพมหานครมีเห็นเขาบอกว่าค่าเช่าที่พักชั่วคราวเนี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัวต่อเดือนนะ อยู่ได้ไม่เกิน2เดือนคือระหว่างนี้บางทีบ้านเสียหายแล้วโอ้โหมูลค่าต้องมีการประเมินกันอะไรกันแล้วต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนเพื่อที่จะซ่อมแซมกรุงเทพมหานครย้ำนะครับเป็นงบของกรุงเทพมหานครเขาก็บริหารจัดการให้เดือนละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัวสูงสุดไม่เกิน2เดือนมีค่าปลอบขวัญมีค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าดำรงชีพเบื้องต้นให้
5: นี
4: ่วงเล็บตัวโตๆว่าในกรุงเทพมหานครเป็นงบของกรุงเทพ
5: เพราะว่ากรุงเทพมหานครคือเขตรูปแบบการปกครองพิเศษใช่ค่ะก็เลยจะมีงบในจุดตรงนี้ด้วยแล้วก็ใครที่ฟังอยู่อย่าพึ่งลาแล้วบางกอกอย่าพึ่ง
4: อ้าวเดี๋ยวสิ
5: อย่าพึ่ง
4: อย่าพึ่งครับทำความเข้าใจแบบนี้ว่าเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้สื่อมวลชนให้ความสนใจให้ความสำคัญเฉพาะกรุงเทพมหานครอย่างนั้นหรือไม่ใช่ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
5: ค่ะ
4: บอกตามตรงจากความรู้สึกข่าวที่มีเนี่ยทั้งกรุงเทพภาคเหนือ ชัยนาทสิงห์บุรีย้อนขึ้นไปอีกหน่อยนครสวรรค์เนี่ยไล่ๆลงมาเนี่ยคือแฟนรายการเรามีเยอะมาก
5: ใช่
4: คือเรารับทุกประเด็นจริงๆค่อยๆครับไล่เรียงกันไปคนไหนที่บอกว่าประสบปัญหาอุทกภัยไปแล้วน
5: ้
4: องมายปัจจุบันเห็นบอกว่าแอปทางรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐ
5: ค่ะ
4: เขาอำนวยความสะดวกเลยแบบรวดเร็วทันใจ
5: สามารถจะเข้าไปยื่นขอรับเงินเยียวยาที่ทางรัฐนะคะ
4: ครับ
5: อันนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเลยตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วสามารถที่จะเข้าไปในแอปทางรัฐเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีหมวดหมู่ค่ะที่เรียกว่าลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
4: ์
5: พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีโลโก้ของปอพอเข้าไปกรอกอะไรต่าง
4: ๆ
5: ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลไปหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องรอทางรัฐเนี่ยค่ะเขาตอบกลับมาว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงต่ออ
4: ๋อเขามีกระบวนการที่ตรวจสอบได้เลย
5: ใช่ค่ะ
4: คือเวลาเราจะเข้าไปในแอปพลิเคชันทีเนี่ยมันก็ต้องลงทะเบียนก่อนยืนยันตัวตน
5: ค่ะ
4: เพราะว่า
5: สู่ระบบ
4: ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยนะครับมันเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร
5: ใช
4: ่และที่สำคัญอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
5: ค่ะ
4: ทั้งประเทศ
5: ทั้งประเทศ
4: จะอยู่ปราจีนสระบุรีหรือที่ไหนเข้าได้หมดเลยนะคร
5: ับ ใช่ค่ะ
4: พอเข้าไปแล้วยังไงต่อ
5: พอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลอย่างที่บอกค่ะกรอกอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยแต่ที่สำคัญคือย้ำว่าต้องเข้าสู่ระบบเพราะเขาจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้กรอกอะไรยังไงมาจากแอคเคาท์ไหนนะเพื่อที่จะได้ตามถูกด้วยเนาะเวลามีเรื่องในการยื่นเข้าไปแต่สิ่งที่จะทำให้เราสบายใจยิ่งกว่านั้นพี่ต้น
4: คือตามอะไรได้บ้าง
5: ตามได้เยอะเลยนะตามได้เยอะเลยถึงเรื่องของการตรวจสอบแบบคำร้องอะไรต่างๆหรือว่าการติดตามสถานะแต่สิ่งที่จะบอกว่าสบายใจเนี่ยไม่ใช่แค่การยื่นขอรับเยียวยาและต่อไปนี
4: ้อ้าวเหรอ
5: เรามีเรื่องของกรมธรรม์เรามีกรมธรรม
4: ์ในสภามีการถกยติด่วนเรื่องนี
5: ้
4: แล้วก็มีคณะรัฐมนตรีมาตอบ
5: ค่ะ
4: หลายๆท่านเท่าที่ผมสรุปความได้น้องมายตอนนั้นเราคุยด้วยกันอยู่เนี่ย
5: ค่ะ
4: คือกรมธรรม์ที่จะคุ้มครองทั้งทรัพย์สินและชีวิตใช่ไหม
5: ใช่
4: เท่าไรบอกตัวเลขพี่น้องประชาชน
5: วงเง
4: ิน
5: ความคุ้มครองนะสูงสุดกรณีที่อยู่อาศัยนะคะ 100,000 บาท
4: 100,000 บาท
5: ต่อหลังคาเรือน
4: ต่อภ
5: ัยที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้ากรณีการเสียชีวิตนะคะ2ล้านบาทต่อคนโดยไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อกรมธรรม
4: ์
5: นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้มาลอยๆนะคะมาจากมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้ว
4: อ๋อแสดงว่าครม.เนี่ยเคาะเรื่องเงินเยียวยาป
5: ั
4: ญหาอุทกภัยมาก่อนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเคาะกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวอันนี้นี่ครอบคลุมหมดเลยเนี่ย
5: ครอบคลุมหมดเลย
4: นะครับที่อยู่อาศัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติทีนี้บอกนิดนึงครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเวลาเราต้องการที่จะยื่นเรื่องเนี่ยนอกจากแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะครับในส่วนของพื้นที่เองบางคนบอกว่าอ้าวก็ลุงป้าน้าตายายไม่ได้มีสมาร์ทโฟนไปที่อบต.ได้ไปที่เทศบาลในพื้นที่ของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได
5: ้
4: หลักฐานที่เตรียมไปนะครับ1เลยสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชน
5: น
4: เป็นของคู่กันอย
5: ู่แล้ว
4: ทะเบียนราษฎรเสร็จปุ๊บถ้าเป็นบ้านเช่าเอาสัญญาผู้เช่าไปด้วยนะเขาจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีข้อมูลภาพถ่ายไปด้วยแนบ
5: ประกอบ
4: แต่ถ้าไปแล้วติดขัดยังไงจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับให้ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดำเนินการตามกระบวนการอย่างแน่นอนรอบนี้รัฐบาลย้ำมานะครับว่าทุกอย่างจะต้องดำเนินการเร็วอย่าให้พี่น้องประชาชนต้องรอเพราะว่าความทุกข์ความยากพอประสบปัญหาไปแล้วถ้ามาร
5: อไม่ได้
4: รัฐบาลบอกเห็นใจประชาชน
5: ค่ะ
4: นี่เขาย้ำมา
5: ใช่ค่ะระยะเว

0: เปลี่ยนมุมคิดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราคุยกันไปสถานการณ์น้ำต่างๆคือประสบการณ์เราผ่านกันมา
1: ใช่
0: ตั้งแต่ภาคเหนือ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อช่วงปลายปีปีที่แล้ว มาปีนี้กรุงเทพมหานคร
1: ใช่ค่ะ
0: ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดอีกเพราะฉะนั้นในมุมของสมาชิกวุฒิสภาครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับน้องใหม
1: ่ ค
0: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเปิดมุมมองสว.กันหน่อยว่าตกลงแล้วการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพ69หรือแม้จังหวัดอื่นๆก็ตามเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่ารู้สึกเหมือนท่านเคยเสนอญัตติไปด้วย
1: ใช่ค่ะเคยเสนอญัตติพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเรื่องของอุทกภัยทางภาคเหนือด้วยนะวันนี้
0: เป็นภาคเหนือกับจังหวัดอื่นๆหรือภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับกับทางสมาชิกวุฒิสภาครับท่านสว.พิญญาภัทรสรรสนิยชีวินตอนนี้พร้อมอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสว.ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันคือตอนนี้สถานการณ์หลายคนก็เพิ่งประสบกันไปจากฝนบอมกรุงเทพมหานครมันแช่เลยไม่ไปไหนเลยตอนนี้น้ำเหนือก็กำลังค่อยๆมาน้ำทะเลก็หนุนอีกถ้ามองสถานการณ์ปัจจุบันผมย้อนกลับไปนิดนึงครับสว.ครับว่ามันมีความเหมือนหรือความต่างอย่างไรกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วต้นปีที่ผ่านมาด้วยครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะคือถ้าจะเปรียบเทียบวิกฤตน้ำท่วมนะคะระหว่างกรุงเทพตอนนี้กับภาคเหนือยกตัวอย่างปัวล่าสุดที่จังหวัดน่านนะคะ
0: ครับ
2: คือในแง่ของความสูญเสียนะเชื่อว่าประชาชนก็เจ็บปวดไม่แพ้กันแต่ทีนี้เนี่ยโจทย์ทางกายภาพและก็ธรรมชาติของปัญหามันมีความแตกต่างกันทางภาคเหนือเนี่ยที่เราเห็นนะคะโจทย์หลักนั่นคือน้ำป่าไหลหลากฉับพลันจากพื้นที่สูงตูมลงมาเลยนะคะมวลน้ำเนี่ยมันไหลลงมาจากภูเขาด้วยความเร็วและแรงสูงแล้วก็ไปซัดสะพานตัดขาเส้นทางคมนาคมที่มันไปขวางหน้าอยู่นะคะก่อนที่จะหลากเข้าท่วมชุมชนนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็ไปทิ้งดินโคลนดินโคลนหนาไว้เป็นเมตรนะคะหลังน้ำลดแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยโจทย์เนี่ยมันก็คือน้ำท่วมขังในเขตเมืองหนาแน่นซึ่งมันก็เกิดจากฝนตกหนักแบบเรนบอมแล้วก็ไปแช่สะสมข้ามคืนจนมวลน้ำเนี่ยระบายออกไม่ทันนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อมาดูแผ่นดินกรุงเทพเนี่ยเราก็ดูลักษณะก็จะพบว่าเป็นแอ่งกระทะแล้วก็มีความสูงเนี่ยใกล้เคียงกับระดับน้ำทะเลนะประกอบกับกรุงเทพเนี่ยเป็นการโตของป่าคอนกรีตด้วยตึกรามบ้านช่องก็ไปทับถมพื้นที่ซึมน้ำธรรมชาตินะคะทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วปัจจัยสำคัญที่มันทำให้น้ำท่วมซ้ำซากในกทม.เนี่ยมันก็ไม่ได้แค่เรื่องของน้ำฝนที่พูดไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่ามันก็คือขีดจำกัดของระบบระบายน้ำที่ต้องยอมรับก่อนว่ามันล้าสมัยท่อระบายน้ำใต้ดินตามซอยย่อยเนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็มีเศษหินดินทรายขยะผักตบชวาอุดตันบ้างนะคะคูคลองสาขาก็ตื้นเขินบางทีก็มีสิ่งก่อสร้างเนี่ยไปลุกล้ำบีบทางไหลของน้ำด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็เน้นเป็นเรื่องของการตั้งรับสูบน้ำหลังท่วมมากกว่าที่จะพร่องน้ำหรือเตือนภัยล่วงหน้านะคะยกตัวอย่างวันที่ท่วมเนี่ยพี่เองก็ได้รับข้อความตอนที่น้ำมาแล้ว
0: เซลบอดแคสใช่ไหมครับ
2: เซลบอดแคสใช่ค่ะชาวบ้านเขาก็คนกันไม่ทันนะคะทีนี้พร้อมไปเจอกับสภาวะโลกที่มันเป็นอย่างนี้ด้วยที่ทำให้ฝนตกกระจุกตัวหนักขึ้นด้วยมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยค่ะกทม.ก็เลยท่วมขังซ้อนซากในจุดเดิมๆแบบนี้ค่ะ
0: โอ้เอ๊ะเท่าที่ทราบเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงการยักษ์ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างผังเมืองอาจจะต้อง question mark ตัวโตนะครับสว.พิญญาภัทรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอุโมงค์ยักษ์ก็มีแต่เคยเหมือนกับผู้ว่าชาติชาติเคยให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าขยะมันล้นมันเต็มไปหมดแต่เข้าขั้นมีอุโมงค์ยักษ์เนี่ยมันยังเอาไม่อยู่หรือว่ายังไงฮะการบริหารจัดการตรงนี้มองยังไงเพราะเมื่อสักครู
1: ่
0: ทางท่านสว.เองก็บอกว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครครับ
2: ค่ะคืออย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมีที่วุฒิสภานะคะล่าสุดเลยตอนเมื่อกี้เนี่ยมีการเปิดยติด่วนเลยนะคะเรื่องของการให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ก็พูดในเรื่องของที่กรุงเทพมหานครเนี่ยลงทุนสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดยักษ์ไปมหาศาลเลยที่ใช้เงินเป็นหมื่นล้านนะครับก็อย่างที่เมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยสุดท้ายแล้วใช้ได้ประสิทธิภาพเพียง60-70แต่ถามว่าคำถามว่าอ้าวทำไมน้ำจึงไหลไปยังอุโมงค์ยักษ์ไม่ได้มันก็จะย้อนไปเมื่อกี้เลยคำตอบสั้นๆตรงไปตรงมาคือเรามีอุโมงค์ยักษ์เนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่เราเห็นแต่ว่าเราเนี่ยไปละเลยเส้นเลือดฝอย
3: คือทีเนี้ยท่อระบายน้ำใต้ดินตามซอยย่อยแล้วก็หน้าบ้านชาวบ้านอ่ะมันมีขนาดเล็กนะคะล้าสมัยด้วยอุดตันด้วยอย่างที่พี่พูดไปเมื่อคำตอบข้อที่หนึ่งเพราะมันไม่มีการขุดลอกอย่างต่อเนื่องหรือคลองสาขาตื้นเขินเนี่ยหรือมีการสร้างสิ่งกีดขวางลุกล้ำเนี่ยก็พูดง่ายๆเลยน้ำหน้าบ้านหรือน้ำในสาขาย่อยมันก็ไหลไปไม่ถึงอุโมงค์ยักษ์มันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้อย่างที่เราเห็นมันก็ไม่ทันการเน
0: า
3: ะ
0: น้ำระหว่างทางมันค้างท่อ
1: ถ้าสังเกตจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราจะเห็นค่ะมีอินฟลูเอนเซอร์นะไปทำคลิปอยู
0: ่
1: บริเวณท่อเนี่ยเขาไปเก็บขยะไปเก็บอะไรเงี้ยปรากฏน้ำก็ไหลได้ดีคือก็ถือว่ามีส่วนจริงอย่างที่พี่เจพูดว่า
0: ต้องเก็บขยะก่อน
1: ใช่เพราะว่ามีเศษขยะหรือว่าเศษอะไรต่างๆเนี่ยเขาไปค้างอยู่ที่ที่ท
0: ่
1: อทีนี้เรื่องของการบริหารจัดการด้วยความที่กรุงเทพมหานครตอนนี้เราก็รู้ว่าโอเคสาเหตุหนึ่งก็มาจากส่วนของเรื่องของขยะแต่เรื่องอื่นๆล่ะคะพี่เจหมายถึงว่าอนาคตเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์เหมือนกันเอ๊ะกรุงเทพเนี่ยจะจมนะ
0: โ
1: อ้อะไรต่างๆพ
0: ื้
1: นด
0: ิน
1: พ
0: ื้
1: นอะไรต่างๆพี่เจมองยังไงบ้างในแง่ของการบริหารจัดการต่อจากนี้ไปอะค่ะ
2: คือถ้าจะพูดถึงเรื่องในเรื่องของด้านการบริหารจัดการนะเราก็ต้องมองก่อนว่าเราพูดถึงกรุงเทพเราก็ต้องมองแล้วว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากฝนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าชนวนที่มันไปสะกิดให้เราเห็นถึงปัญหาเนี่ยมันก็คือเรื่องของการบริหารจัดการที่มันสะสมมานานสังเกตไหมว่าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นพี่ไม่รู้ว่าน้องๆอายุเท่าไหร่ถ้าย้อนกลับไป30ปีก่อนในปี38 39ตอนนั้นพี่ยังเด็กอยู่คือ คนที่อยู่ฝั่งทนเนี่ยจะจำได้เลยว่าไอ้พื้นที่ฝั่งนั้นเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมที่มันหนักมากนะคะไม่แน่ใจว่าน้องๆเกิดทันไหม
0: ฝั่งผมเพิ่งเกิดได้3ปีครับผม
2: คลองสานบางพัดตลิ่งชันบางกอกน้อยเจริญนครจะลำนะ
1: คะ
2: ในสมัยนั้นเนี่ยที่พี่เห็นก็คือท่วมหนักมากหนักกว่าที่เราเห็นทุกวันนี้จะต้องถึงขนาดพายเรือกันเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวป้องกันริมแม่น้ำประตูระบายน้ำสายสูบน้ำตลอดจนระบบพื้นที่ปิดล้อมสังเกตเลยว่าณตอนนี้ฝั่งทนน้ำไม่ท่วม
0: นี่เลยฮะมันเป็นประเด็นเหมือนกันครับ
2: ใช่ที่กำลังจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเฉพาะแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาพูดถึงฝั่งธนบุรีตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงคลองแจนร้อนมีความยาวประมาณ18กิโลเมตรแล้วก็ยังมีแนวป้องกันตามคลองสำคัญด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบางกอกน้อยหรือมหาสวัสดิ์หลักการที่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายเลยคือเขาพยายามที่จะไม่ให้น้ำข้างนอกเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะให้น้ำข้างในมันอยู่มันออกไปเร็วๆทีนี้เนี่ยเมื่อระดับแม่น้ำสูงเนี่ยระบบประตูระบายน้ำและแนวป้องกันเนี่ยก็จะช่วยควบคุมไม่ให้น้ำมันไหลย้อนกลับในพื้นที่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้น้ำฝนที่ตกอยู่ด้านนอกเนี่ยก็ต้องอาศัยคลองแล้วก็สถานีสูบน้ำช่วยระบายออกที่สิ่งที่พี่เล่าเนี่ยนี่มันหมายถึงระบบการจัดการใช่ไหมคะแต่ทีนี้สมมติใครที่เกิดทันตอนนั้นก็จะมีคำถามมาอีกพี่สวตกลงไม่ท่วมแล้วทำไมปี54มันท่วมใหญ่อีก
0: มันคนละแบบไม่หรือยังไง
3: ทีนี้ตอนนี้น้องๆน่าจะเริ่มโตแล้วทีนี้ในปี54เนี่ยข้อมูลของกรุงเทพเนี่ยระบุว่าน้ำจำนวนหนึ่งเนี่ยมันไหลบ่ามาจากพื้นที่ด้านตะวันตกก่อนผ่านปทุมธานีนนทบุรีบางใหญ่บางบัวทองบางกล้วยนะ
1: คะ
3: ก่อนจะเข้าสู่ทวีวัฒนธรรมมหาสวัสดิ์แล้วก็ในบางพื้นที่มันก็มีแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาสมทบด้วยยกตัวอย่างปีนั้นคือจรัญสนิทวงศ์น่าจะ 74/1 แนวริมแม่น้ำเสียหายแล้วน้ำเจ้าพระยาก็เลยเข้ามาทีนี้เนี่ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปี38-39นะคะปี54และปีนี
1: ้
3: ปีนี้ถึงแม่น้ำไม่ท่วมฝั่งทนนะคะแต่ว่ามันแปลว่าเราไม่สามารถมองน้ำเป็นจุดๆได้มันจะต้องมองเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมเพราะว่าตอนแรก38ไม่ท่วม54ท่วมตอนนี้ไม่ท่วมมันหมายความว่าเราต้องมองน้ำเป็นระบบเดียวกันตั้งแต่ต้นน้ำเส้นทางน้ำคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำไปจนถึงแม่น้ำเป็นจุดปลายทางนะคะทีนี้คำถามต่อมาก็ต้องมีคนถามอีกพี่สวเอาละพื้นที่คนอื่นในกรุงเทพที่มันประสบตกลงเอาวิธีการของฝั่งทนไปได้ไหม
0: ได้ไหมครับ
3: ทีนี้พี่คิดว่าอย่างนี้ในหลักการเอาไปใช้ได้แต่มันไม่สามารถเอารูปแบบเดียวกันไปใช้ได้เพราะว่าแต่ละพื้นที่มันมีสภาพแตกต่างความสูงระดับความกว้างของคลอง นะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นจากคำถามเมื่อกี้คือปัจจัยใดในเรื่องของด้านการบริหารและโครงสร้างพื้นฐานมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เล่ามาเมื่อกี้เราสังเกตเลยว่าพอเกิดเหตุแล้วกรุงเทพมาดูแลมีการปรับปรุงมันเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารอย่างต่อเนื่องต้องใช้คำว่าอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้เนี่ยค่ะที่มันจะช่วยให้เขาเรียกว่ายังไงนะให้มันผ่อนลงเรื่อยๆเรื่อยๆนี่มันเป็นโจทย์ใหญ่นะที่หลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะต้องคิดแล้วก็แก้ไขอย่างจริงจังอันนี้ที่พี่เล่าเป็นตัวอย่าง
0: ครับคือถ้าจะไปดูเฉพาะจุดเนี่ยมันก็คงจะพอจะได้แต่ถ้าจะเอาโมเดลเดียวกันไปใช้หมดเลยไม่ฮะล
1: ัก
0: ษณะภูมิประสาทภูมิศาสตร์มันต่างกันนิดนึงครับสวพิญญพัฒน์ครับผมระหว่างที่ท่านสวให้สัมภาษณ์เนี่ยผมไปดูข้อมูลทางออนไลน์
1: ค่ะ
0: คือเรื่องผังเมืองก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งไหมที่จะต้องมองเริ่มต้นพอพูดถึงระบบโครงสร้างอะไรต่างๆโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยครับที่สวบอกเมื่อสักครู่เนี่ยตอนนี้มีการสร้างถนนเยอะในโซเชียลมีเดียมีการตั้งคำถามนะฮะอาจจะพูดถึงบุคคลภายนอกนิดนึงขออภัยด้วยบอกการสร้างถนนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถนนมันสูงกว่าบ้
1: าน
0: และตัวบ้านหรือชุมชนกลายเป็นว่าต่ำกว่าถนนฝาท่ออยู่ข้างบนแต่บ้านอยู่ข้างล่างฮะตรงนี้สวมองยังไงครับ
3: คือถามว่าคือคนน่ะจะมองอย่างนั้นมันก็มองได้อันนี้พี่พูดในมุมกว้างก่อนเนาะแต่ถามว่าถ้าเราไปจัดการระบบด้านล่างให้มันดีในมุมมองของพี่นะคะถามว่าผังเมืองการที่เราไปสร้างกีดกันมันก็มีส่วนแต่ถามว่าถ้าเราย้อนกลับไปคำตอบก็เหมือนข้อที่หนึ่งตามชุมชนบ้านเรือนและโครงสร้างสมัยก่อนเอาอย่างแค่หน้าบ้านพี่เลยค่ะมันก็ยังเป็นคลองเล็กๆท่อเล็กๆที่ไม่มีการขุดลอกอะไรเลยเหมือนอย่างที่น้องๆเล่าว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ไปขุดลอกเราได้ถามเขาเลยว่าตรงนั้นต่ำกว่าพื้นถนนหรือสูงกว่าพื้นถนนเราไม่ได้ถามแต่เราไปดูว่าพอมันมีการขุดลอกในสิ่งในสิ่งที่มันไม่ขวางทางน้ำเพราะตอนนี้ถ้าเรามาเถียงว่าอันนี้ต่ำอันนี้สูงไปสร้างบังไปอะไรแล้วคือตอนนี้พี่มองว่าอันนั้นมันคือการปลายเหตุแล้วแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเรามามองในเรื่องของที่น้องๆพูดถึงในเรื่องอินฟลูเอนเซอร์ลงพื้นที่แล้วไปช่วยกันขุดลอกคลองสาขาหรือเส้นเลือดฝอยพี่มองว่าอันเนี้ยคือประเด็นหลักสำคัญค่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยเราค่อยมามองเสริมอีกทีนึง
1: คือเอาต้นเหตุก่อน
0: ท่อมีทางน้ำมีแต่พอมันตันพอเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาระหว่างนั้นเหมือนเราไม่ได้ไปใส่ใจมันกลายเป็นว่ามีขยะอุดตันเอ่ยอะไรเอ่ยพอจะต้องใช้งานจริงๆอ้าวใช้ไม่ได้ลักษณะเป็นประมาณนี้นะคร
1: ับ ค่ะสวคะทีนี้เรามองที่เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลนะเรื่องข้อมูลนี่ก็สำคัญ
0: ข้อมูลนะ
1: เราย้อนกลับไปนิดนึงว่าแหมช่วงที่กำลังพีคๆเลยเนี่ยค่ะก็ช่วงวันนั้นเองที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมองยังไงบ้างต่อการทำงานของหลายๆฝ่ายแล้วก็การแจ้งเตือนหรืออะไรต่างๆที่พี่น้องประชาชนได้รับรู้นะวันนั้นนะคะ
3: ค่ะคืออย่างนี้เรื่องนี้นะพี่ก็เพิ่งอภิปรายไปเมื่อเช้านี้นะคะเรื่องข้อมูลนี้ก็ต้องหมายถึงรวมถึงเรื่องของเซลบอดแคสด้วยนะคะแล้วก็รวมของเรื่องถึงถ้าจะพูดแรงๆหน่อยคือเรื่องของความล้มเหลวของระบบเตือนภัยแล้วก็ในสื่อสารในภาวะวิกฤตนะคะคืออย่างที่เราทราบกันดีว่าเราก็หมดเงินงบประมาณไปมหาศาลในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในวันที่มันฝนตกเกิน100-150มิลลิเมตรเนี่ยประชาชนเนี่ยก็กลับไม่ได้รับสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินนะคะก็คือเราไม่ได้เราได้รับข้อมูลเตือนเมื่อน้ำท่วมเนี่ยตอนที่มันท่วมแล้วโดยส่วนมากนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าคิดยังไงในเชิงของการสื่อสารนะพี่มองว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนศัพท์เทคนิคทางอุตุเกินไปซึ่ง
0: ทางการนะ
3: ซึ่งชาวบ้านเนี่ยทำฟังแล้วแบบมันประเมินไม่ได้ไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเช่นแบบมันเป็นทางการเช่นขณะนี้น้ำฝนตกมาปริมาณเท่านี้สูงกว่าน้ำเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือการสื่อสารอย่างเงี้ยเอาพี่พูดตรงๆนะถ้าคนชาวบ้านเนี่ยส่วนมากเขาไม่รู้เขาอยากจะรู้แค่ว่าแล้วยังไงต่อจากนี
0: ้มันต้องยังไงครับสวพิญญพัฒน์ถ้าเอาแบบว่าภาษาชาวบ้านย่อยง่ายเข้าถึงเข้าใจ
3: ถ้าสื่อสารนะเอาแบบback to the basic ที่พี่อยู่จังหวัดน่านที่คือจังหวัดน่านเนี่ยปีที่แล้วที่น้ำท่วมหนักเลยก็มีการแจ้งเตือนแบบนี้แหละสรุปชาวบ้านไม่เข้าใจนะคะทีนี้เสร็จมันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมันณปีนี้เนี่ยมันมีรถเขาเรียกว่ารถที่มันวิ่งไปตามบ้านแล้วมีที่ไม่ได้หมายถึงว่ากรุงเทพต้องมีรถนะคะที
0: ่
3: มันหมายถึงการสื่อสารเขาก็บอกเลยว่าอีก 3-4 ชั่วโมงนะจะมีน้ำท่วมขึ้นมา ประมาณ30เซนนะขอให้ท่านรีบเก็บของพื้นที่บ้านภูมินทรีเป็นพื้นที่ต่ำมีแนวโน้มจะสูงขึ้น
0: คือ
3: พี่สมมุตินะมีแนวโน้มสูงขึ้น60เซนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เข้าใจในแต่ละพื้นที่สูงต่ำไม่เท่ากันแต่ถ้าประชาชนเข้าใจว่าเฮ้ยเขตเนี้ยมันจะขึ้นมา10 20เซน30เซนน่ะเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อฉันจะต้องทำยังไงแต่ถ้าสมมุติมาบอกว่าฝนตกหนักเกิน100ถึง150มิลลิเมตรนะแล้วเขาก็จะแล้วไง
0: ยังไงแล้วยังไงแล้วยังไง
3: คือเราก็จะมีคำถามแล้วไงต่ออย่างเงี้ยหรือว่าน้ำกำลังท่วมถึงขีดนี้จากน้ำทะเลคำถามต่อมาเอ๊ะแล้วยังไงเพราะเราอย่าลืมว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีผู้สูงอายุด้วย
0: การสื่อสารต้องหลายแบบนะ
3: หรือเด็กนักเรียนวัยรุ่นจะไปบอกพ่อบอกแม่เอ๊ะมันยังไงจะบอกพ่อบอกแม่อย่างนี้แล้วยังไงต่อมันไม่รู้เนาะแต่ถามว่าดีไหมคือทางวิชาการนะคะก็ถือว่าดีแต่ถามว่
0: า
3: ทางภาคเขาเรียกว่า
0: ภาคปฏิบัติ
3: ภาคภาษา
0: การสื่อสาร
3: ของประชาชนภาคภาษาของประชาชนก็อยากจะให้เพิ่มเติมตรงนี้เพราะว่าหลายประชาชนหลายคนก็ยังสับสนแล้วก็งงว่าตกลงเป็นยังไงนะคะ
0: ด้วยทุกวันนี้โซเชียลมีเดียเราต้องการอะไรที่ย่อยง่ายแล้วแบบ
1: ฟัง
0: ป
1: ุ๊บ
0: เข้าใจแล้วก็ถ้าจะต้องเป็นการปฏิบัติก็ได้เลยทีนี้กลับมาที่การแจ้งเตือนนิดนึงครับประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าจะแจ้งเตือนแบบเรื่องเมื่อสักครู่ภาษานะเอาแบบทันท่วงทีมันจะต้องล่วงหน้าสักประมาณกี่ชั่วโมง
3: ค่ะคือเอาจริงๆนะถ้าพี่จะบอกว่าคือพี่เชื่อเลยประชาชนบอกว่าอุ๊ยต้องแจ้งเตือนนานๆล่วงหน้าแต่พี่เข้าใจคำว่าอุทกภัยมันคือภัยที่ไม่คาดคิด
0: มัน
3: มาด่วนมันไม่มีใครที่จะไปแจ้งตัวเตือนล่วงหน้าได้ขนาดนั้นนะคะทีนี้พี่ก็เคยถามชาวบ้านเหมือนกันนะว่าอยากจะให้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้แจ้งเตือนล่วงหน้านานสักเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยเขารู้ตัวสักล่วงหน้าสัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยเขาก็จะได้รู้ตัวทันว่าเขาจะต้องหนีไปไหนหรือว่าเขาจะเก็บของเขาจะทำอะไรนะ
1: คะ
3: หรืออย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดจริงๆเนี่ยสัก 1-3 ชั่วโมงก็ได้นะคะเขาจะได้แบบว่าขนย้ายผู้สูงอายุทันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้คือมันพอมันไม่มีการแจ้งหรือว่าแจ้งไปแล้วตอนท่วมอย่างเงี้ยคือมันไม่ทันนะคะดิฉันเข้าใจทุกส่วนนะเข้าใจประชาชนด้วยแล้วเข้าใจรัฐบาลหรือหน่วยงานแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าต้องเรียนแจ้งตรงนี้เลยว่าอุทกภัยหรือภัยต่างๆเป็นภัยที่ไม่คาดคิดมันไม่สามารถมีใครที่จะมาแจ้งเตือนล่วงหน้า24ชั่วโมงได้ขนาดนั้น
1: ค่ะพูดถึงการสื่อสารเนี่ยจริงๆก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่สวได้มีการหารือในที่ประชุมไม่จำได้เหมือนกันค่ะพูดถึงเรื่องของการมีเสียงตามสายในชุมชนซึ่งบริบทนะกรุงเทพกับในต่างจังหวัดเนี่ยไม่เหมือนกัน
0: กรุงเทพเอาจริงๆนะฮะบางชุมชนยังมีอยู
1: ่ยังมี
0: แต่ถ้าเป็นในตัวเมืองจ๋าเลยมันก็
1: แทบจะไม่มี
0: มันก็เปลี่ยนไป
1: ซึ่งตรงเนี้ยค่ะสวมองยังไงบ้างว่าลักษณะของการสื่อสารที่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ภาครัฐก็ต้องออกแบบให้มันเหมาะสมกับบริบทพื้นที่นั้นๆด้วยค่ะ
3: ค่ะคือถ้าเราจะพูดถึง back the basic ถ้าน่านทำได้เพราะน่านยังเป็นแบบเมืองกึ่งเก่ากึ่งใหม่อันนี้พูดตรงๆแต่ถามว่ากรุงเทพจริงๆแล้วมันมีเพราะว่าบ้านของอาม่าพี่เนี่ยอยู่แถวไอคอนสยามเลย
0: ไอคอนสยาม
3: แถวนั้นเลยแล้วเขายังมีเขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าประธานชุมชนแล้วก็จะมีคนละโพงเขาเรียกว่าติดอยู่ตรงเสาซึ่งทุกจริงๆแล้วเกือบทุกเขาเรียกว่าเกือบทุกอะไรเขาเรียกหมู่บ้านหรือเกือบทุกตรงนั้น
0: ชุมชน
3: เขาม
0: ี
3: นะเขาจะมีประธานชุมชนที่เขาจะคอยแบบฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องแจ้งอันนี้ถ้าพูดถึงเบสิกนะแต่น้อยที่จะใช้ค่ะแต่จริงๆแล้วยังมีเพราะว่าพี่เวลาพี่ไปบ้านอาม่าทีไรนะวันอาทิตย์อะค่ะมีเรื่องแจ้งมีเรื่องแจ้งทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยคือแถวไอคอนสยามเลยจริงๆแล้วมันมีจะถามว่าอยู่ที่เราจะเอามาใช้หรือเปล่าเพราะวันนี้เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีจนลืมไปแล้วว่าเรายังมี back to the basic อยู่ข้างเรา
0: หรือว่าต้องคู่ขนานกันไปไหมครับสวปิญญพัฒน์คือเบสิกก็ทำเทคโนโลยีก็เอามันจะได้ครอบคลุมรอบด้าน
1: ควบคู่กันไปด้วย
3: อันนี้เห็นด้วยค่ะอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าเราอย่าลืมว่าในสังคมเรายังมีคนแก่อีกเยอะนะที่เขาใช้มือถือไม่เป็นอย่าลืมว่ายังมีอีกหลายกลุ่มที่อย่างคนแก่บางทีเขาไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตเขาก็ไม่รู
0: ้
3: นะแล้วบางทีคือบางคนเขาก็เปิดฟังแต่วิทยุอย่างเดียวบางคนก็รอฟังเสียงตามสายอย่างเดียวการที่ผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านจะประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันจะต้องเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกคัดกรองมาแล้ว เราจะสังเกตได้เลยว่าชาวบ้านตามต่างจังหวัดหรือผู้เฒ่าผู้แก่จะเชื่ออาสาสมัครจะเชื่อผู้นำชุมชน
0: เชื่อผู้นำ
3: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอย่าลืมว่าสมัยนี้เนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนก็ไม่เชื่ออะไรในมือถือนะเพราะว่าจากเหตุการณ์เรื่องคดีบัญชีม้าหรืออะไรต่างๆ
0: ไม่รู้จะเชื่ออะไรดี
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตัดปัญหาเลยว่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ก็ตัดสินใจว่าฉันจะไม่เชื่อข้อมูลในมือถือที่ส่งมาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่ามันจะต้องณตอนนี้นะพี่มองว่าต้องสองอย่าง
0: ครับครับทีนี้ผมพูดถึงเรื่องสื่อนิดนึงอย่างที่เราคุยทั้งหมดเนี่ยนะครับที่สว.พิญญาภัทรเสนอว่าต้องมีเสียงตามสายนะซึ่งก็เป็นชุมชนดั้งเดิมเรามีอยู่แล้วก็ให้มีต่อไปมันก็ดีนะฮะหรือว่าไม่มีอยากจะกลับมามีก็ได้เทคโนโลยีการสื่อสารนี่ก็เป็นการสื่อสารในโลกปัญญาประดิษฐ
1: ์
0: ก็ถือว่าเป็นสื่อเช่นเดียวกันมีอีกส่วนในเมื่อสักครู่ได้ยินแว๊บๆวิทยุนี่ของเราสื่อสภายังมีทั้งวิทยุทั้งทีวีหน้าที่การทำงานการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนทุกวันนี้คงไม่ต้องแบ่งกระแสหลักกระแสรองเนา
1: ะ
0: มาครบเลยเนี่ยคือในฐานะของการสื่อสารของสื่อมวลชนนี่ถือว่าสำคัญไหมครับกับปัญหาที่เอาละมันอาจจะเป็นวิกฤตภัยพิบัติอุทกภัยที่กระทันหันแต่การทำงานของสื่อมวลชนต้องเป็นยังไงบ้างเชิญตรงนี้นิดนึงครับสว
3: ค่ะเรื่องเนี่ยเรื่องของสื่อก็สำคัญมากการเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงข่าวสารที่ถูกต้องก็คือสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครคำว่าสื่อมวลชนหรือสื่อเฉยๆหลายๆคนก็เป็นสื่อได
0: ้
3: อินฟลูอินเซอร์ก็ลุกขึ้นมาผันตัวเองเป็นสื่อถ้าไม่พูดถึงสื่อหลักอย่างเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าสื่อควรเป็นอย่างไรสื่อควรมีข้อมูลที่ถูกต้องไม่มุ่งเน้นโจมตีใครอันนี้ในมุมมองของพี่นะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นวอชด็อกที่เราเคยถ้าเราจบสื่อมาแล้วก็จะรู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะ
0: การตรวจสอบการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือคุณสมบัติของสื่อที่ดียิ่งในภาวะวิกฤตการที่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไม่สร้างความขัดแย้งและรวดเร็วเนี่ยคือสิ่งที่จะช่วยประชาชนได้มากค่ะ
1: เป็นหน้าที่ที่สำคัญนะ
0: ใช่ครับ
1: สื่ออย่างเราทีนี้อีกเรื่องนึงก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าแหมเพิ่งผ่านวันแรกของการใช้งบประมาณไปเรื่องงบประมาณไม่ว่าจะการเยียวยาหรืออะไรต่างๆหรือจะเอาแม้แต่ไปยกระดับในเรื่องของการแจ้งเหตุเตือนภัยเนี่ยเรื่องงบประมาณบริหารจัดการยังไงดีคะสวคะ
3: คือ
0: แบบคุ้มค่านะครับ
3: คือ
0: เชิญครับ
3: พูดถึงเรื่องของน้ำถูกไหมคะ
0: ค
3: ือถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำเนี่ยพูดถึงเรื่องของงบประมาณเนี่ยเมื่อเช้าพี่ก็เพิ่งพูดไปจริงๆพี่พูดไปเยอะมากครอบคลุมมากคือตอนนี้เนี่ยที่มีเสียงตอบกลับมาเนี่ยคือเขาตอบกลับมาว่างบประมาณเยียวยาวงวันเยียวยาที่ได้ 9,000 เนี่ยมันไม่ไหวบางคนก็ไปหมดเลยแต่ก็ได้ 9,000
0: เพราะว่า 9,000 นี่ต้องบอกครัวเรือนนะต่อครัวเรือน
3: ใช่แต่อย่าลืมว่าเราสังเกตไหมว่างบประมาณที่เกิดขึ้นเป็นงบประมาณหลังเกิดภัยพิบัติซึ่งพี่จะพูดบ่อยมากเลยคืองบประมาณในการเขาเรียกว่าการสร้างระบบป้องกันภัยพิบัติค่ะประมาณนี้หรือเรื่องของหน้าที่พี่เพิ่งพูดถึงไปคือเรื่องของการให้สิทธิ์ของท้องถิ่นได้เขาเรียกว่าได้ดูแลงบประมาณของตัวเองอย่างเต็มที่เพราะเขาก็จะรู้ว่าจุดไหนที่เขาจะต้องป้องกันจุดไหนที่เขาจะต้องวางแผนพี่ก็จะเน้นในเรื่องของงบประมาณป้องกันมากกว่างบประมาณเยียวยาถึงจะคุ้มค่า
0: ตรงๆก็คือว่าให้มันได้เตรียมรับมือกันก่อนกันที่จะเกิดก่อนไม่ใช่
1: ไม่ให้เกิด
0: แล้วก
1: ็
0: มาอะไรทีหลัง
3: ค่ะเพราะว่างบประมาณเยียวยาสูงกว่างบประมาณป้องกันแต่อย่างที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราป้องกันได้ความเสียหายก็จะไม่เกิดรุนแรงจิตใจชาวบ้านก็จะได้รับผลกระทบยังไม่รวมถึงพูดถึงที่เหนือนะยังไม่รวมถึงชีวิตที่สูญเสียไปซึ่งมันประเมินค่า
1: เ
3: ป็นงบประมาณหรือเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นงบประมาณที่สำคัญคืองบประมาณก่อนเกิดเหตุงบประมาณป้องกัน
0: จริงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: คืออย่าปล่อยให้เหตุการณ์เกิดข
0: ึ
1: ้นไม่งั้นมันบานปลายกว่าเด
0: ิมแล้วก็เราจะมาแก้ทีหลังทำยังไงก็ตามนะที่บอกว่ากำลังจะเกิดแต่เราจะป้องกันความสูญเสีย
1: ยังไง
0: อะไรที่กันได้เซฟได้โดยเฉพาะชีวิตนะ
1: พูดถึงว่าต้องถามไปถึงพี่น้องจังหวัดน่านนิดนึงว่าอัปเดตณตอนนี้หลังจากที่เหตุการณ์ผ่านมาก็หลายเดือนแล้วค่ะแต่ว่าณตอนนี้ ชีวิตของพี่น้องในพื้นที
0: ่
1: ณตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็การเยียวยาอะไรคือเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
3: ถ้าพูดถึงการเยียวยาจังหวัดน่านต้องถามว่าปีนี้ต้องบอกว่าปีนี้ค่ะจัดการเร็วกว่าปีที่แล้วมากคือเกิดเหตุปุ๊บจบเหตุปั๊บทางจากที่พี่ลงเทศบาลเมืองนะเขาจัดการทันทีเลยจังหวัดจัดการทันทีรีบล้างโคลนรีบจ่ายเขาเรียกว่ารีบเคลียร์เอกสารในการงบประมาณเยียวยา
1: ค่ะ
3: เว้นแต่ถ้าชาวบ้านส่งเอกสารไม่ครบก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยดูแลให้เลยค่ะ
0: ปีนี้เนี่ยตามช่วย
3: ใช่ปีนี้เลยไม่ได้มีคนบ่นกันเยอะว่าช้าหรือว่าอะไรแต่เสียงที่บ่นกันจะเป็นเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายตามจริงมากกว่าเช่นมันไม่พออย่างที่ว่าแกมันไม่พอบ้านเรือนไปทั้งหลังยานพาหนะลอยไปเครื่องมือทำมาหากินไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าถามว่าความรวดเร็วปีนี้เร็วกว่าอาจจะเพราะว่ามีประสบการณ์จากปีที่แล้ว
1: ครับ
0: เอ๊ะสิ่งที่น่าสนใจยกตัวอย่างกรณีของน่านนะครับแล้วก็มามองกับปัจจุบันที่รัฐบาลเขาก็พยายามที่จะเข้ามาเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อสักครู่นี้สว.พินยพันธ์เองก็บอกว่าท้องถิ่นมีส่วนสำคัญเมื่อสักครู่ได้ยินหน่วยงานเทศบาลด้วยนะครับจังหวัดด้วยอันนี้ใช่ไหมครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าถ้าเราให้งบประมาณท้องถิ่นในการบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการเยียวยาเนี่ยถ้าเขาค่อนข้างที่จะโฟลว์เรื่องงบประมาณเนี่ยเขาดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้แบบเจาะจงเลยใช่ไหมครับสวครับ
3: เขาดูแลได้แน่นอนอยู่แล้วพูดง่ายเลยไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเจ้าของบ้านถามว่าถ้าวันนี้พี่เดินเข้าบ้านน้องต้นน้องไม้แล้วพี่ต้องถามไหมว่าห้องน้ำอยู่ไหนพี่ต้องถามนะ
0: เพราะว่าไม่ใช่เจ้าของบ้าน
1: เราไม่ใช่เจ้าของบ้าน
3: ไม่ใช่เจ้าของบ้านแต่น้องต้นน้องไม้เดินเข้าบ้านตัวเองอ่ะต้องถามแม่ไหมว่าแม่ห้องน้ำอยู่ไหนไม่ต้อง
0: ไม่ต้อง
3: อันนี้พี่เปรียบเทียบไปเห็นง่ายเลยถ้าเขามีอำนาจในการจัดการอย่างเต็มที่เขาย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าน้ำจะมาจากทางไหนและไปทางไหนและจะต้องป้องกันอย่างไรอันนี้พี่เปรียบเทียบง่ายเลย
0: ครับขอสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือวันนี้เราคุยกันเปลี่ยนมุมคิดแบบเข้าใจทุกส่วนจริงๆพี่น้องประชาชนเราก็เข้าใจเราเห็นใจการบริหารจัดการภาครัฐรัฐบาลเราก็เข้าใจว่าท่านดำเนินการอย่างไรทุกอย่างเนี่ยเป็นฟันเฟืองให้กันและกันสว.มองมุมมองตรงนี้ยังไงกับโจทย์ที่เราคงต้องมามองแล้วก็แก้ไขกันต่อไปเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะการป้องกันภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมครับเชิญ
3: ค่ะคือพี่มองว่าถ้าจะเลือกเรื่องของการบริหารจัดการน้ำใช่ไหมคะพี่มองว่าตอนนี้ทุกคนก็พยายามทำหน้าที่ในส่วนที่ตรงเองมีอย่างถึงที่สุดนะ
1: คะ
3: ถ้าสิ่งที่พี่อยากจะมองว่าอยากให้เกิดขึ้นทันทีเลยก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงระบบระบายน้ำเส้นเลือดฝอยเนี่ยเข้าสู่เส้นเลือดใหญ
0: ่
3: แล้วก็ระบบเตือนภัยฉุกเฉินเนี่ยให้มันไวแล้วก็ถึงประชาชนทุกคนนะคะเพราะว่าแม้เราจะมีอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์ราคาแพงเนี
0: ่
3: ยแต่ตราบใดท่อระบายน้ำหน้าบ้านประชาชนเนี่ยในซอยย่อยต่างๆค่ะมันยังเล็กยังตื้นเขินยังอุดตันสุดท้ายแล้วมันก็ไหลไปไม่ถึงปลายทางนี่คือสิ่งที่พี่มองว่าเราอาจจะต้องเร่งระดมงบประมาณและเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกนะแล้วก็เปลี่ยนท่อระบายน้ำตามซอยย่อยด้วยแล้วก็อาจจะต้องเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทั้งหมดสู่อุโมงค์ใหญ่ให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะแล้วก็ควบคู่ไปกับ

0: ายไหนนะคะก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ผู้ประสบเคราะห์ภัยตอนนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้รัฐบาลด้วยรวมถึงส.ส.ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในพื้นที่ทุกแห่งและส.ว.ที่ลงไปช่วยไปดูแลประชาชนนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็รวมถึงจิตอาสาด้วยมูลนิธิอาสาสมัครนะคะคือพี่เชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเห็นใช่คือความสามัคคีและไม่กล่าวโทษกันนะคะก็อย่างน้อยพี่ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยท
1: ั้
0: งหมดเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ให้เราได้เห็นโจทย์ว่าหลังจากนี้แต่ละหน่วยงานหรือแม้กระทั่งตัวเราที่เป็นประชาชนจะช่วยกันอย่างไรเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมขอบคุณนะครับสว.ปิยพัฒน์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากครับเป็นความคิดความเห็นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเปิดมุมมองกันเพราะว่าคือท่านก็มีประสบการณ์โดยตรง
2: ใช่
1: เป็นสว.ที่มาจากจังหวัดน่านแต่ท่านก็บอกมาเติบโตในกรุงเทพคือจะเห็น
2: ทั้งสองแบบเลย
1: ภูมิประเทศเลยน่านเป็นยังไงประสบปัญหาไปแล้วการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรกรุงเทพเป็นอย่างไรนี่นะครับเป็นสิ่งที่เราเอามาเปลี่ยนมุมคิดกันทุกคนช่วยกันได้นะครับคนละเล็กคนละน้อยนี่คือพลังสำคัญจริงๆหมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับเปลี่ยนมุมคิดวันนี้ผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
2: และมายอัญชลีวงศ์สัมปันค่ะ
1: พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาขอนำเสนอสารคดีพิเศษชุดน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เสนอตอนพระปณิธานด้านกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมมิได้หมายถึงเพียงการบังคับใช้กฎหมายหรือการลงโทษผู้กระทำความผิดเท่านั้นหากยังหมายถึงการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การให้โอกาสและการคืนคนดีสู่สังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการนำความรู้ด้านกฎหมายมาช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมจากการทรงศึกษาและทรงงานด้านกฎหมายพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายประการทั้งด้านสุขภาพอนามัยการตั้งครรภ์การเลี้ยงดูบุตรและโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมภายหลังพ้นโทษด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในปีพุทธศักราช2549พระองค์ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจหรือ Inspire Project เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์และเด็กที่ต้องอาศัยอยู่กับมารดาในเรือนจำโครงการดังกล่าวมุ่งให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับกำลังใจการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานการพัฒนาทักษะชีวิตและโอกาสในการเริ่มต้นใหม่หลังพ้นโทษสะท้อนพระปณิธานที่ทรงเห็นว่าผู้กระทำผิดยังสามารถกลับตัวและกลับคืนเป็นพลังที่มีคุณค่าของสังคมได้หากได้รับโอกาสและการดูแลอย่างเหมาะสมพระราชกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการช่วยเหลือในระดับบุคคลหากยังขยายไปสู่การยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมในเชิงนโยบายโดยเฉพาะการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในระบบเรือนจำพระองค์ทรงผลักดันให้ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงความจำเป็นในการมีมาตรฐานเฉพาะสำหรับผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงซึ่งต่อมาได้นำไปสู่การรับรองข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553ข้อกำหนดกรุงเทพนับเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับสำคัญที่ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีสิทธิสุขภาพและความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงการส่งเสริมมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังในกรณีที่เหมาะสมพระปณิธานด้านกระบวนการยุติธรรมของพระองค์จึงเป็นการเชื่อมโยงหลักนิติธรรมเข้ากับความเมตตาอย่างลึกซึ้งทรงแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมที่แท้จริงมิใช่เพียงการลงโทษแต่ต้องเปิดทางให้ผู้ที่เคยผิดพลาดได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกรุณาธิคุณพระองค์ทรงทำให้ประเด็นผู้ต้องขังหญิงซึ่งครั้งหนึ่งอาจเป็นเรื่องที่สังคมมองข้ามกลายเป็นวาระสำคัญทั้งในประเทศไทยและในเวทีโลกพระราชกรณียกิจนี้จึงเป็นหลักฐานแห่งพระปณิธานอันมั่นคงของเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อสร้างกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมมีมนุษยธรรมและไม่ทอดทิ้งผู้เปราะบางในสังคมตอนต่อไปติดตามโครงการกำลังใจในพระดำริจุดเริ่มต้นแห่งพระเมตตาที่พระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและผู้รอคอยโอกาสครั้งใหม่ในชีวิต

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
4: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
4: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
6: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
6: แล้วสาเหตุล่ะครับ
7: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
6: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
7: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
6: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆที่โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอ่ะ
9: เพิ่มขึ้น
10: โกงแย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ถ้าเราทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
2: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
3: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
4: โอ้โหมาเยอะเลย
5: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
4: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
5: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
4: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
8: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: เอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: าลุงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
3: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดี
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
5: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
5: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
5: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งนึงคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
8: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: เพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของ1คน2คนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20พฤษภาคม2535

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
5: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมอ่ะใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
7: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2500

0: สนามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าหน้าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
4: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
5: ก็มันอร่อยอ่ะ
4: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
5: รู้ได้ไงอ่ะ
6: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
6: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
7: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
6: ดูฉลากโภชนาการ

0: ก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
3: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
3: เขาเร่งความเร็วไปที่100
4: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
3: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
4: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
3: เมื่อเกิดการชน
4: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
5: ซึ่งถ้าไม่สามัคคีก็บอกแล้วว่าประเทศจะประสบความหายนะไม่ได้ใช้คำว่าหายนะแต่คล้ายๆกันว่าถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปรองดองกันประเทศชาติล้มถ้าล้มผลของการล้มนั้นมีหลายอย่างถ้าทางกายก็ร่างกายกระดูกหักและต้องเข้ารักษาบางทีก็รักษานานๆไม่มีสิ้นสุดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาไลพระตำหนักจิรดาโรหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: ลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
1: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
11: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: โกงเราไม่โกง
13: ต่างประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยจะล่มจะจมความจริงยังไม่ล่มและยังไม่จมแต่ถ้าไม่ระวังก็จะล่มจมฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังถึงทุกวันนี้ไม่ปรองดองกันเมื่อไม่ปรองดองก็มีรูก็จะล่มจมลงไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือมรสุมเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในเมืองเอเดนทางตอนใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับอากาเนะยามากุชิต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซัมมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 18:05 นาทีตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับ